0: คุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: อุ๊ยไม่หน่อยนะ
2: ไม่นู้นสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะกลายเป็นพี่อ้อมกับน้องเฟียส
3: ครับ
2: พี่อ้อมไปแล้วใช่ไหมนางไปไหน
3: ไปแล้วช่วยขยายคำว่าไปแล้วด้วย
2: นางไปเที่ยว
3: นางไปเที่ยว
2: นางไปขึ้นเครื่องบินแล้วนางก็จะลงเรือลงทะเลของนางไปแล้วเดี๋ยวนางก็จะกลับมาแต่ว่าระหว่างทางนั้นนางก็จะออนไลน์มากับเราเป็นระยะในช่วงที่นางสามารถทำได้นะค
3: ะก็ลงเรือมันไม่ค่อยมีสัญญาณอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: โอ้นางเคยเตรียมไปอย่างดีสุดท้ายเคว้งคว้างกลางทะเลค่ะ
3: กลางมหาสมุทร
2: มันก็ยากจริงๆอ่
3: ะ
2: มันก็ยากจริงๆแต่คนที่ไปลงเรือได้ต้องเพราะว่าเก่งนะเพราะเมาเรื
3: ออ้
2: ําลงไม่ได
3: ้มันเป็น
2: เรือใหญ่อ้ําลงไม่ได
3: ้อ้าวจริงเหรอแต่เรือใหญ่มันนิ่งอยู่นะ
2: ความสามารถของคนแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะเอาขีดของเราไปวัดคนอื่นไม่ได้เพราะคนจะบอกว่าเรือใหญ่ไม่เป็นไรเราคิดมากมาเป็นคนนี
3: ้
2: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรือแล้วอยู่ที่ตัวเองคือเราไม่โทษเรือเราโทษตัวเองก่อนเดินที่ท่าเรือฉันเนี่ยอ้วกเลยค่ะ
3: แสดงว่าอุ้ยก็แสดงว่าเลเวลของซีซิกแต่ละคนไม่เท่ากันนะเน
2: า
3: ะ
2: ไม่เท่ากัน
3: ครับ
2: ไปดำน้ำค่ะดิฉันไปดำน้ำ
3: ฉันก็ไปกับคุณไงคะ
2: ฉันไปดำน้ำ
3: ฉันจำได้ว่าคุณแพนิคค่ะ
2: ไปดำน้ำค่ะเพราะฉันเมาเรือเมาตั้งแต่นี่เลยค่ะแล้วดีเจเอกกฤษณวรินทร์ค่ะเป็นบัดดี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช
2: ่เอกต้องประคองตั้งแต่เริ่มต้นน่ะตรวจทุกอย่างให
3: ้
2: ตอนลงน้ำอ่ะคุณผู้ฟังตอนอยู่ใต้น้ำไม่เป็นไรเลยน
3: ะ
2: แต่ตรงอยู่ตอนผิวน้ำ
3: ตรงนั้นแหละที่สีนั้นแหละที่ฉันเห็น
2: โอ้ให้อาหารปลาตลอดเวลา
3: แล้วพี่อ้อมฉันเอาอย่างงี้มาฉันเป็น point of view ของฉันคือฉันเห็นเธอถูกป่ะ
2: เ
3: ธอก็แพนิคอยู่แล้วพี่เอกก็ดึงฟินเธอลงไปข้างล่างลงสุนี้เธอต้องลง
2: คือตอนนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าแบบมันเมาอ่ะนึกออกป่ะ
3: เข้าใจ
2: คือแบบกินยาแก้เมายังเอาไม่อยู
3: ่แต่พอลงไปข้างล่างแล้วมันหาย
2: อยู่ข้างล่างหายแต่ตอนขึ้นกลับมาที่ผิวอ่ะแล้วรอดิงกี้มารับ
3: อ
2: ีกรอบนึงมันคือจังหวะของการเมามันไม่เหมือนกันและที่สำคัญดิฉันเมาอะไรอีกอันหนึ่งรู้ไหม
3: เมาอะไรคะเมารัก
2: ตอนนั้นไม่น่ารอด อันนั้นไม่น่าจะใช่
3: ฮะ
2: ฉันเมากลิ่นน้ำมันที่หลังเรือน่ะโอ้โหคือพอจมูกเราไวอ่ะเราไปให้สุดแล้วหยุดที่อ้วกแตกตลอดเวลา นั่งเรือใหญ่ใช่ป่ะกลับจากเกาะเต่า
3: ฮะ
2: เรือที่ว่าใหญ่มากอ่ะเรือที่แบบเรือแบบซุปเปอร์เรือก็ไปตากอากาศอยู่กับต่างชาติแข่งกันพุ่งแล้วก็นอนแบอยู่ข้างหลังเธอฉันทำมาทุกที่
3: อ่ะแต่เข้าใจเลยว่าแบบคนที่แบบแพ้นะจะแพ้คืออย่างเฟียร์แบบขึ้นเรือใหญ่ไม่แพ้ใช่ไหมแต่ว่าพอไปขึ้นเรือใหญ่อีกอันนึงที่เป็นเรือล่าปลาวาฬ
2: อ่
3: ะอันนี้ไปขึ้นเรือล่าปลาวาฬแล้วขึ้นมันแรงมากเราก็จะเห็นปลาวาฬแบบตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยเงี้ยอันนั้นก็คือ
2: แพ้อ้
3: วกแตกจ้ะ
2: แล้วก็จะให้อาหารแล้วฉันก็แข่งกับคนญี่ปุ่นข้างหลังแล้วมีเตียงแล้วก็จะมีเตียงนอนแล้วอีกคนขอคลื่นมันแรงอ่ะมันมีคลื่นด้วยไงปรากฏเตียงหลุดแบบแปะลงไปฉันก็สงสารเขานะอ้วกจุกว่ามีคำอยู่เหมือนกันแต่เรือที่ไม่แพ้คือ
3: เรือ
2: หางยาว
3: หางยาว
2: เวลาหางยาววิ่งตัดจากเกาะข้ามเกาะ
3: อ
2: ีนี่นั่งหน้ารื่นมาแบบรื่นแบบโอ้เชิบเชิบสบายใจไม่ต้องกินยาเลยจ
3: ้
2: ะอย่างนี้โอเคหรือถ้าเรืออ
3: ุ้ยจะเรือหางยาวมันกระแทกนะจริงๆแล้วมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างนี้เลย
2: ลมเย็นตีหน้าลาก่อนแล้ว
3: อย่างนี้เธอขึ้นเจ็ตโบ๊ทได้สิ
2: ฉันขึ้นเจ็ตแล้วฉันนั่งหน้า
3: โอย
2: แต่ว่าอาจจะต้องกินแบบยาแก้เมาสักนิดนึงแต่เอาอยู
3: ่เป็นเพื่อนกับแม่ย่านางอย่างนี้หรอ
2: ไม่ฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับท่าน ฉันเป็นแค่ลูกหลานก็พอถึงขั้นให้เกียรติเป็นเพื่อนกับแม่ย่านางบางทีทางเราก็ไม่พร้อม
3: เออแบบว่า
2: เป็นลูกหลาน
3: เขาไปดูสเตตัส friends with แม่ย่านาง
2: ที่ขอเป็นแค่ลูกหลานได้ป่ะเปลี่ยนสเตตัสให้หน่อยสิเอาใหม
3: ่เป็นลูกหลานของแม่ย่านาง
2: เออเป็นเฟรนด์ไม่ไหวไม่พร้อมได้อีกนิดเดียวตอนนี้จะเป็นแม่ย่าแล้ว
3: นะครับอ่ะเช้าวันนี้นะครับอากาศในกรุงเทพก็จะแบบครึ้มๆหน่อยถ้าเป็นย่านอโศกก็แบบปล่อย
2: ๆเรียกว่าปล่อยมาก
3: มีตลาดนัดตอนเช้าด้วยอุ้ย
2: อุ้ยสงสารตลาดนัดเด้อ
3: ยังพอขายได้
2: ยังพอขายได้ใช่ไหม
3: เพราะยังไม่อุดหนุนใช้คนละครึ่งกันมาแล้ว
2: ว่าทำไมมาช้า
3: น้ำเต้าหู้ถุงละ4 บาทเองจ้ะ
2: เฮ้ยละ4 บาทเองเหรอ
3: ก็มันโดนไป

0: ที่เดิมไหมก็ใช่ที่เดิมก็ใช้แต่คนละเวลาแล้วก็บังเอิญบอกเขาด้วยว่าเพราะว่าโดนคันหน้าปฏิเสธเลยขึ้นคันหน้าไม่ได้ไปโป๊ะไปคันหลังได้คันหลังแทน
1: แล้วเขาจำเธอได้ไหม
0: เขาจำได้
1: เขาจำเจอ
0: ฉันไม่ต้องบรีฟทางกลับบ้านเลย
1: จริงเหรอ
0: แล้วกระโดดขึ้นไปปุ๊บบอกโอ้ยพี่เราเพิ่งเจอกันนี่เขาบอกใช่เมื่อวาน
1: เลิกอยู่นะ
0: ฉันถึงขั้นเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลเลยว่าเฮ้ยแบบในกรุงเทพมหานครโอกาสที่มันจะขึ้นคันเดียวคันเดิมอะไรเงี้ย
1: เออมันมีเท่าไหร่
0: เท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ม
0: ี
1: เท่าไหร
0: ่ก็แบบน้อยมากอ่ะ
1: ก็ระหว่างเนื้อคู่อ่ะกับดวงจะถูกหวยเธอเลือกอะไร
0: ดวงจะถูกหวย
1: เธอไม่เลือกเนื้อคู่ใช่ไหม
0: เนื้อคู่เอาไว้ก่อน
1: เนื้อคู่ไว้ทีหลังเหรอ
0: เออเอาไว้ขอให้มีกินก่อนจ้ะ
1: ก่อนจะไปมีก่อนจะมีใครขอให้ได้มีกินนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้หวยออกนะคะคุณผู้ฟังอย่าคิดจะถามว่าอ้อมฝันอะไรเลยเมื่อวานอ้อมฝันเลอะเทอะแบบเลอะเทอะชนิดที่ว่าปกติเป็นคนนอนนิ่งนึกว่าตายแล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวาน
0: ตอนแรกเดินไปเห็นพี่อ้อมนอนนี่นอนหรือละสังขารเนี่ย
1: มือยังไม่พนมจ้ะ
0: ยังนะ
1: ยังแต่ก่อนนอนบางคืนเอามือพนมไว้นะ
0: เออ
1: ฉันซ้อม
0: เอาสวดมนต
1: ์ไม่ซ้อม
0: เธอซ้อมได้เหรอ
1: เออซ้อมเอามือพนมแต่ยังไม่ได้มัดเชือก
0: ให้ฉันช่วยไหม
1: ไม่เป็นไรฉันอยู่บ้านเดี๋ยวฉันเอาปากงับแต่จะบ้าแล้วเอามือไว้ตรงนี้เฉยๆเพราะว่าซ้อมดูว่าเป็นยังไงคือตื่นเช้ามามันฝันอิเล็กเคค่ะฝันว่าไปเที่ยวอังกฤษแล้วโดนคนที่ไปด้วยทุนฉันก็งอนออกไปเนี่ยแค่เรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังก็ซื้อไม่ถูกแล้วเห็นปะงอนออกไปแล้วก็คิดได้เอาไงกลับมาใหม่มาพูดกันดีๆว่าจะเอายังไงดีเอาไงดีนางก็บอกว่าไม่อ่ะให้ฉันไปคิดใหม่เพราะเขาไม่โอเคฉันก็นึกในใจแล้วฉันจะไปแก๊ตวิกยังไง ฉันจะไปแก๊ตวิกยังไงแล้วฉันจะไปเจอคนผิวสีข้างนอกแล้วฉันก็บอกกับเขาว่าเนี่ยเราโดนคนไล่มาเขาก็เลยบอกว่างั้นไปเที่ยวกับครอบครัวเขาไหมเรามีกัน4คนเธอจะเลอะเทอะคุณฟังเพราะฉะนั้นอย่าเอาฝันอ้อมไปไม่มีเลขมีแต่เรื่อง
0: งั้นเอาไปตีกันเอาเองก็แล้วกันนะครับ
1: ตีกันจนทะเลาะกันนะคะ
0: นะครับอ่ะล่าสุดขออนุญาตกลับมาที่อัปเดตข่าวกันเช้าวันนี้เลย
1: ข่าวอะไรบ้างอ่ะเมื่อคืนมีแข่งบอล
0: พี่อ้อมเฉลยผลมาเลยดีกว่าเฟียไม่ได้ดูเมื่อคืนอ่ะ
1: เมื่อคืนนะครับเป็นคู่อาร์เจนตินาใช่ไหมกับอังกฤษนะคะหลายคนก็รอเชียร์อังกฤษเพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยเป็นแฟนบอลอังกฤษ
0: yeah.
1: แล้วหมูเด้งก็ทำนายทายทักไปว่า
0: ว่า
1: อังกฤษเหมือนครั้งที่แล้วที่หมูเด้งทำนายทายทักใช่ไห
0: ม
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ
0: เ
1: จนเข้า เพราะฉะนั้นรอบที่อเจนจะแข่งกับจะไปชิงกับสเปนหักมุมไหมคุณผู้ฟังเด้งเชียร์อะไรไปที่ตรงข้ามเพราะเด้งทำมา2แล้วเด้งคือชื่อเขาก็บอกไงชื่อเขาหมูเด้งเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาพูดมันจะสะท้อนออกแล้วก็สะท้อนไป
0: ก็ที่มีคนบอกว่าหมูเด้งกินแตงโมของอังกฤษอ่ะก็คือแกงอังกฤษโดนกินไงอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยเขาตีความกันอย่างนี้ด้วย
1: ต้องไปให้สุดแล้วหยุดที่อย่าคิดอะไรเยอะเราอย่าไปเสียอะไรกับอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังแต่เมื่อคืน
0: เสียอะไรเสียใจใช่ไหม
1: เสียใจ
0: เส
1: ีย
0: ใจ
1: เสียใจมากเลยโดนไปโดนไปเยอะเงี้ย
0: มาถึงความเสียใจ
1: ความเสียใจเราท่วมท้นทวีคูณเพราะฉะนั้นไปทุ่มกับอาร์เจนหรือสเปนคุณคิดว่าทีมไหนชนะอ่ะถ้าเป็นคุณผู้ฟังอยากรู้เลขทะเบียนรถพี่เฟียสบอลอังกฤษแพ้พี่อ้อมอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเลขกลมๆที่เราก็เดาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะทำได้อย่างมากสุดก็ร่วมสนุกที่เขาให้มีอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรที่เยอะถูกไหมเพราะเราต้องแบ่งเงินลงทุนมาใช้วันนี้
0: ค
1: ่ะลงทุนระยะสั้นทุกคนต้องมุ่งมั่นในการลงไปให้ดีละกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องฟุตบอลผ่านไปแล้วอัปเดตอะไรคะ
0: อัปเดตโทษทีฮะ
1: เอาเลยฮะ
0: อัปเดตก็เรื่องของการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวก่อนไหมพี่ชัดพี่อ้อมคือ3สัญชาติที่เขาเข้ามาทำงานในเมืองไทยต้องขอบคุณจริงจริงพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวหรือเวียดนามเนี่ยก็เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นแรงงานกำลังสำคัญของประเทศเลยนะ
1: ถูกขาดเข้าไปเราเหงาใจเลยนะ
0: ตอนแรกจะครบกำหนดนะครับในเรื่องของการต่อมาตรการแบบทำใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยหมด11ธันวาคมนี้
1: ป
0: ี
1: 69
0: แต่ตอนนี้ประกาศเลื่อนไปเป็นปีหน้าเป็น11ธันวาคมปี70ก็เลื่อนออกไปอีก1ปีเองนะครับอันนี้คือข้อมูลอัปเดตครับ
1: ซึ่งก็หวังใจว่าจะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกจ้างนะคะหรือว่าฝั่งคนที่เป็นเจ้าแบบเขาเรียกว่า
0: เจ้านาย
1: ผู้จ้างเขาอะ

0: ทำให้เรียบร้อยแล้วจะได้อยู่ในระบบระเบียบมีอะไรแล้วเราจะตรวจสอบได้ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
1: จริงจะได้คุ้มครองเขาได้ด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: คุ้มครองทั้งลูกจ้างคุ้มครองทั้งนายจ้างแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็บริหารจัดการได้ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในระบบอย่างโปร่งใสไม่ใช่มีการแบบไต่โต๊ะในการแบบเห็นมาที่เขาบอกต้องไปต่อใบทีนึงมันต้องผ่านเอเย่นคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยโอ้โหที่เราเห็นกันในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นการต่อมาตรการอายุในคราวนี้อยากจะให้ควบคู่ไปกับความโปร่งใสด้วยก็แล้วกัน
0: จริงๆในทุกอย่างที่ทำเราก็อยากจะให้ทุกอย่างโปร่งใสแหละเพราะวันก่อนที่พี่อ่านเล่าให้ฟังนะพี่อ่านเล่าเรื่องว่ามันมีผับอยู่แถวใช่ไหมแถวที่เที่ยวประมาณสักไม่เกินแบบ1กิโล 1,000 เมตรอ
1: ะ
0: จากโรงพยาบาลตำรวจหรือสำนักงานตำรวจที่เที่ยวแต่เป็นที่เที่ยวต่างด้าวล้วนเลยนะไม่มีใบ
1: อ๋อแล้วเว้ยหรออ
0: ืม
1: น่าคิดจ้ะ
0: อืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นความถูกต้องดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเอาจริงๆคนไทยที่เกิดขึ้นน่ะบางครั้งพอมันไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในทะเบียนที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะในระบบที่ถูกต้องอ่ะสวัสดิการบางคนไม่ได
1: ้
0: การดูแลเมื่อเกิดเหตุใดๆก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะอย่างเรื่องที่เรากังวลกันอยู่สำหรับโรงเบียร์นี่ใช่ไหมคะร้านนัดโรงเบียร์เนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือค่ารักษาพยาบาลสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำปกติแล้วไม่ได้มีสวัสดิการของทางร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะถูกดูแลในแง่ไหนใครจะจ่ายเงินประกันให้กับเขาที่บอกว่าชดเชยให้หัวละ10,000 บาทอะเอาว่ามันใจร้ายเกินไปนะชีวิตคน
1: ครับ
0: ถูกไหมล่ะ
1: มัน
0: อีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถูกไหมฮะแล้วความถูกต้องอยู่ตรงไหนและใดๆมันจะต้องสอบถามและเช็คกลับไปที่เกิดอะไรขึ้นที่หลายๆคนก็รู้แล้วว่าทำไมร้านอาหารถึงกลายเป็นที่เที่ยวได้แบบนั้นและทำไมคนนอกรู้นอกเขตรู
1: ้
0: ทำไมคนใน
1: พื้นที่
0: ตรงนั้นไม่รู
1: ้
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ว่ามันแปลกแล้วมันผิดปกติ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็เลยส่งมาไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะพี่เฟียสอธิบายเรื่องบอร์ดเลือกตั้งประกันสังคมหน่อยที
1: ก็บอร์ดประกันสังคมง่ายๆก็คือจะมีการเลือกตั้งวันที่27 กันยายนนี้นะครับแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่20ซึ่งจริงๆแล้วนะมีฝั่งลูกจ้างนะมีคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนมีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอ่ะ24 ล้านคนตอนนี้เพิ่งลงทะเบียนไปแค่ล้านหนึ่งนะครับซึ่งพูดจริงๆว่าการเอาเงินของประกันสังคมไปใช้บริหารจัดการเนี่ยตอนนี้ประชาชนหรือว่าสังคมมองก็รู้สึกว่ามันแปลกๆมันดูไม่ค่อยมีประสิทธิผลสักเท่าไหร่เขากลัวว่านะครับเจน Y เป็นต้นไปเลยอีกหน่อยเนี่ยพอเราไม่ว่าจะเป็นทุพพลภาพเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุว่างงานเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาพยาบาลใดๆเนี่ยจะไม่มีเงินเหลือในการที่จะมาประคองเรานะครับเพราะว่าเงินถูกไปใช้บริหารจัดการแบบที่ไม่ค่อยประชาชนทั่วไปตรวจสอบยากบางคนเรียกว่าไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยอย่างเช่นไปทำปฏิทินบ้างหรือว่าไปซื้อตึกสกายไนน์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นประเด็นกันอยู่ว่าเฮ้ยประกันสังคมซื้อตึกนี้ได้ไงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่เขาประเมิน
0: คือการซื้อตึกไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือการบริหารและการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรมาให้เงินมันหมุนเวียนนะคะจะบอกว่าประกันสังคมไม่สามารถลงทุนเลยเป็นไปไม่ได้เพราะไม่งั้นเงินเขาไม่งอกเงยแต่การลงทุนต้องเป็นการลงทุนที่ตรวจสอบได้เหมาะสมถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะคือประเด็นในคราวนี้ที่เขาต้องการตั้งบอร์ดที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเพื่อคุมเรื่องพวกนี้แหละให้ใช้เงินอย่างเหมาะส
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งก็เชิญชวนนะครับทุกคนลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์ของประกันสังคม
0: ค
1: นะครับซึ่งคราวนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าทั้งฝั่งนายจ้างคือจะมีฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างเน
0: าะ
1: ฝั่งนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมาตรการซับซ้อนแล้วก็ยากจังเลยในการที่จะไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะมาก
0: แล้วสมมติว่าลงเนี่ยคนเรามี20 กว่าล้าน
1: จ้ะ
0: เราลงแค่ล้านหนึ่งผลเสียมันคืออะไร
1: จริงๆแล้วยิ่งลงเยอะยิ่งดีครับยิ่งมี awareness หรือว่ามีความตื่นตัวตื่นรู้ทางด้านข้อมูลพวกเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเคยเข้าไปเช็คประกันสังคมหรือเปล่าปีนึงโดนหักประมาณ20,000 กว่าบาทนะครับคือตอนนี้เรทล่าสุดคือเพดานเงินเดือน 17,500 บาทใช่ไหมโดนหัก 5% ฝั่งเรารวมสมทบนายจ้างประมาณ 26,000 อ่ะพี่อ้อม
0: แล้วเราส่งกันละ10,000เดือนละ7,800อ่ะ
1: ใช่ๆแล้วก็เพราะฉะนั้นสมทบกันไปเป็น10 ปี 20 ปีเงินมันก้อนขนาดไหนแล้วลองไปดูสิทธิประโยชน์หนึ่งในนั้นอ่ะ ได้เงินเป็นแสนเลยนะแต่ละคนไม่รู้รู้สิทธิ์กันหรือเปล่า
0: ไม่รู
1: ้ฮะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุพพลภาพโอ้โหหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของทุกคนที่ทุกคนจะต้องเข้าไปโปรเทคนะครับ
0: ก็เลยอยากรู้ไงว่าสมมุติว่าจำนวนคนไปเลือกอยู่ที่1ล้านเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างการเลือกครั้งนี้มันจะส่งผลอะไรถ้าเกิดลูกจ้างไปเลือกน้อยคือใน1ล้านเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเลือกฝั่งไหนใช่มั้ยเลือกอะไรแต่ถ้า1ล้านชนะขาดแล้วเราโอเคมั้ยมันชนะขาดได้มั้ยหรือไม่ได้
1: มีความเป็นไปได้ว่าชนะขาด รอบที่แล้วก็ชนะขาด
0: แต่
1: ทางฝั่งลูกจ้างนะ
0: แต่ทำอะไรได้บ้าง
1: แต่ว่าเพิ่นว่ารอบที่แล้วเนี่ยในเซตคณะกรรมการรู้สึกจะมี21คนนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ชนะขาดคือฝั่งลูกจ้างเข้าไปประมาณ7คน ในบอร์ดนะบอร์ดมีทั้งหมด21คนนี่ได้ไป7ทางฝั่งนายจ้างนี่ไม่ค่อยชนะขาดสักเท่าไหร่แล้วก็มีอีกฝั่งนึงอีกส่วนนึงก็จะเป็นของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยฮะเข้ามาสมทบในคราวนี้เนี่ยก็เลยให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันว่าข้อมูลของคนที่สมัครบอร์ดประกันสังคมในคราวนี้เนี่ยประมาณกี่คนได้ข่าวว่า100กว่าคนนะฮะนะครับแล้วก็คนไหนที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของบอกว่าชนะขาดเป็นไรไหมไม่เป็นไรถ้าคนคนนั้นมีประสิทธิภาพ
0: อ
1: ันนั้นแหละตรงนั้นต้องไปดูว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานหรือเปล่า
0: เอาจริงๆนะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาขยันทำให้ยากจังเนาะบางทีเราก็เก่งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจริงๆแล้วเวลาหักเงินเราได้ทุกเดือนน่ะไม่เห็นจะต้องขออะไรเราเลย
1: ครับ
0: เวลาหักเงินทำได้อ่ะแล้วทำไมไม่ให้เราออกเสียงตอนจ่ายเงินน่ะสมมติพอสิ้นเดือนจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยมีใบแนบมาอะไรสักอย่างแล้วเราตึกตึกตึกตึกกันกลับไปถูกป่ะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาหักเงินทุกอย่างดูง่ายมากเลยอ่ะแต่พอเราจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสักอันเนี่ยดูแบบดูเหมือนโดนเตะตัดขาเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วอีกอย่างนึงคือเวลาที่เราแบบเราเป็นผู้ประกันตนหรือว่าจะเป็นนายจ้างก็ตามที่ต้องส่งประกันสังคมรายเดือนเวลาเราส่งช้าเราโดนหักดอกมีค่าดอกเบี้ยรายเดือนด้วยนะฮะแต่ในขณะที่ภาครัฐเนี่ยที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนประกันสังคมเนี่ย
0: จ่ายเลทได้
1: จ่ายเลทหรือไม่จ่ายก็ได้คือตอนนี้ก็คือพักเงินค้างไว้อยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้าน
0: เสียงมันถูกแทงสวบเข้ามา
1: แต่ว่าตอนนี้คุณหนิมครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็
0: คุณจุลพันธ
1: ์คุณจุลพันธ์กำลังผลักดันเรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลในเซตนี้จะต้องเคลียร์หนี้ที่ค้างประกันสังคมให้เสร็จนะอะไรเงี้ยคาดว่าในน่าจะอีกสักปี2ปีข้างหน้าน่าจะเสร็จก็ต้องเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ล่าสุดเห็นพูดเรื่องของประกันสังคมสูตรแคร
0: ์ที่โดนเคยมีการผลักดันอันนี้จากทางกมธ.ใช่ไหม
1: ก็โดนผลักดันมาว่าจะผลักดันสูตรนี้ให้ผ่านนะโดยสรุปสูตรแคร์ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยมาตรา39ซึ่งเป็นคนงานฟรีแลนซ์กลุ่มฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยเพราะแต่ก่อนเนี่ยจาก 3-3 บางคนโดนเลิกจ้างงานต้องไปเป็นฟรีแลนซ์39เนี่ยมันโดนดรอปค่า
0: ที่เขาชดเชย
1: บำนาญบำเหน็จบำนาญชดเชย
0: มี
1: ส่วนเสียประโยชน์หายไปเยอะครับไว้แค่ว่าเป็นธรรมมากขึ้น
0: ซึ่งมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะขอดูหน้านั้นหน่อยนี่ไงก็บอกว่าเขาเรียกอะไรนะคุณผู้ฟังบอกฉันโดนให้ออกจากงานและรู้สึกดีที่ยังได้สิทธิ์ผู้ว่างงานก็แปลว่าตรงเนี้ยมันมีเงินที
1: ่มีเงินช่วย
0: อย่างน้อยเยียวยาถึงมันจะไม่มากแต่ยังรู้สึกได้ว่าในวันที่เขาจ่ายสิ่งเนี้ยมันมารองรับเขาได้จริงถูกปะเนี่ยคุณผู้ฟังบอกถึงแม้จะไม่เพียงพอในความเป็นจริงแต่มันก็ยังโอเคไง
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ยบางทีเราเรียกร้องที่จะเก็บจากเขาเมื่อถึงเวลาเราต้องจ่ายให้เขาอย่างจริงใจอ่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆถูกปะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครหรอกใครอยากใช้สิทธินั้นมันแปลว่าเรากำลังมีสภาวะของการปรับและเปลี่ยนงานแล้วคุณคิดเอาว่าคนเขายุ่งยากใจอยู่แล้วการที่ต้องหางานใหม่การต้องปรับตัวปรับใจยังจะต้องมาเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เป็นที่พึ่งอีกที่นึงอีกหร
1: อ
0: เนี่ยมันไม่ถูกควรในสิ่งใดๆเหล่านี้นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นการอาจจะเป็นการบ่นนิดนึงระบายบอกว่าเมื่อวานไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอาจจะรู้สึกว่าโดนทำเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้ถูกสนใจเนาะเป็นผู้ป่วยที่ไม่อยากจะใช้คำนี้นะแต่คุณผู้ฟังใช้มาคืออนาถาเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิทธิ์ค่ะบางทีเราอยู่ที่เราเจอคนแบบไหนบางทีเราไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ป่ะ
1: ครับ
0: บางครั้งมันเป็นว่าเราไปเจอกับใคร เหมือนกัน
1: ผู้ให้บริการคนนั้นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางทีมันอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะบางทีเราก็ไปโดยสิทธิ์ของเราธรรมดาปกติ
1: ครับ
0: ไปเจอตัวตึงเข้าไปตัวตึงก็มีใช่ป่ะแต่บางคนใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่แต่ไปเจอคนที่แบบ
1: น่ารักก็ม
0: ีเป็นสเตตัสก็คือเป็นเพื่อนกับแม่ย่านางก็ดีก็ใจดีอันนี้ก็เห็นใจคุณผู้ฟังนะเวลาเราไปเจอคนที่ไม่น่ารักเพราะเราก็จะเป็น
1: เรา
0: ป่วยอยู่เรื่อยๆจ้องไปเจอคนนะไม่น่ารักอีกอันเนี้ยก็แย่เหมือนกัน
1: อยากให้เห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละทั้งคู่ให้บริการแล้วก็คนป่วยด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของเรานะคะอะไรที่ทำให้สิทธิ์ของเราพึงมีก็ใช้กันให้เรียบร้อยนะ
1: รีบไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับ
0: เขายืดอายุใช่ไหม
1: ถึง20กรกฎาคมนี้แต่จะบอกว่ามันจะมีที่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาจะให้เลือกคูหาที่จะไปเลือกตั้งด้วยว่าจะไปเลือกตั้งที่ไหน
0: เนี่ยมันวุ่นไปหมด
1: นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วก็ใช้สิทธิ์ของคุณด้วยเพราะคราวที่แล้วคนไปน้อยมากเข้าไปที่คนน้อยมากคราวนี้ถือว่าคนรู้เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้สักเท่าไหร่ซึ่งถ้าได้คราวนี้มาตรการขั้นต่อไปก็คือเขาพยายามผลักดันให้ประกันสังคมเนี่ยออกจากระบบข้าราชการไปออกจากระบบราชการในที่นี้ก็คืออยากจะได้เอกชนมืออาชีพเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมอย่างแท้จริงแล้วก็มีการสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนว่าเงินไปใช้อะไรลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็ได้ประสิทธิผลในการลงทุนนั้นอย่างไรนะครับ
0: ก็หวังใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้สิ่งที่ดีในการดูแลนะคะเพราะทุกวันนี้เวลาอ่านข่าวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปิดหัวข้อข่าวเราก็จะรู้สึกว่าน่าเบื
1: ่
0: อมีแต่ข่าวคอร์รัปชันมีแต่ข่าวคนไม่โปร่งใสมีแต่ข่าวคนที่ไม่รู้บริหารจัดการด้วยความรักประเทศตรงไหนรักพี่น้องประชาชนตรงไหนเอาจริง
1: ๆใช
0: ่ปิดชื่อหัวข้อข่าวอะเราไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เหมือนกันคือมีแต่ความเห็นแก่ตัวของคนที่อยู่ในเนื้อข่าวอ่ะคุณคิดเอาสิว่าเราจะต้องไปนั่งตรวจเช็คนอมินีเนี่ยวันนั้นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงไปภูเก็ตไปตรวจเช็คนอมินีว่ามีการสวมนอมวิธีที่จะทำให้ต่างชาติมาเป็นเจ้าของกิจการในบ้านเราได้อย่างไรวันนั้นลงไปเขาบอกว่าเจอไป300กว่าเคสที่ภูเก็ตคุณคิดเอาว่าใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือคนธรรมดาได้คิดกันไหมว่าคุณมีส่วนที่ทำให้ประเทศเดือดร้อนคุณกำลังส่งเสริมให้คนจำนวนหนึ่งเข้ามายึดประเทศอ
1: ่
0: ะยึดในที่นี้หมายถึงว่ามาทำในสิ่งที่เขาไม่พึงทำได้
1: อ
0: ่ะคุณได้ดูคลิปไหมคุณผู้ฟังมันจะมีคลิปอยู่อันหนึ่งที
1: ่
0: มันเป็นข่าวเลยนะที่รัฐมนตรีช่วยคุณพลพีไหมลงไปตรวจที่ภูเก็ตแล้วเขาบอกว่าไปที่หนึ่งไปที่นั้นเนี่ยมันเป็นเขาขึ้นว่ามันเป็นร้านอาหารและโรงแรม
1: คร
0: ับ พอคณะเจ้าหน้าที่ของเราลงไปตรวจปรากฏในที่นั้นคุณรู้ไหมมันกลายเป็นอะไร
1: เป็น
0: ร้านอาหารและศาสนสถานไม่มีโรงแรมไม่มีที่พักอยู่ในนั้นนะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารและศาสนสถาน
1: ครับ
0: คุณแบบเขาก็เลยถามว่าโดนถามมาจากฝั่งนั้นนะ
1: จ้ะ
0: รู้ไหมว่านี่พื้นที่เขาฮัลโหลเลยอะ
1: โ
0: อฮัลโหลเลยว่ารู้ไหมพื้นที่เขาคุณพลพีก็บอกว่าคุณพลพีก็ถามกับรู้ไหมนี่ประเทศไทย มันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าเราต้องกลับมาสู่การทบทวนฟรีวีซ่านะคะ
1: ค
0: มันน่าสนใจนะเรื่องทั้งฟรีวีซ่าเรื่องทั้งสวมสิทธิ์พ่อทิพย์มันมีทั้งหมดมันสอดคล้องกันไหมคุณเฟสว่าคุณฟังว่า
1: ก็สอดคล้องกันหมดเพราะว่าคือปรบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วเนาะพี่ออมมันต้องมีการร่วมมือจากหลายๆฝ่ายถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าคือฟิกก็ไม่อยากให้ประชาชนทั่วไปท้อว่าทำไมแบบเรามีแต่ข่าวคอร์รัปชันก็ต้องดีใจว่ายังมีภาคสื่อมวลชนที่ยังแข็งขันในการตรวจสอบคอร์รัปชันต่างๆเหล่านี้แล้วฟิกเชื่อว่าที่ประเทศเราเดินหน้าไปได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบโอ้โหแบบขยันแข่งกันโกงอ่ะถ้าแข่งกันโกงนี่โอ้โหเหนื่อยเลยนะ
0: แต่สิ่งที่น่าสนใจคือต่อให้มันมีข่าวออกมาแต่จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะเมื่อเช็คจำนวนนอมินีมีขนาดเนี้ยตัวเลขมันออกมาได้และทำอะไรต่อได้ตรงเนี้ยมันทำอะไรต่อได้เรามีทั้งมณฑลไทกัวเรามีทั้งพื้นที่ที่เป็นศาสนสถานของสิ่งที่ตั้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกจะตั้งก็ตั้งแล้วมาตั้งคำถามว่ารู้ไหมว่านี่พื้นที่ใครอ่ะมันใช่ที่ไหนและอะไรทำให้คนเหล่านี้จดสิ่งนี้ได้หรืออะไรที่ทำให้คนเหล่านี้ทำสิ่งนี้แล้ว รอดพ้นการตรวจสอบจากภาครัฐ
1: ครับ
0: หรือพื้นที่ได
1: ้ครับ
0: เนี่ยเราต้องเผชิญกับสิ่งนี้ถามว่าในวันๆเราต้องติดตามข่าวแบบเนี้ยซุปเปอร์น่าเบื่อปะล่ะ
1: ต้องให้กำลังใจหลายๆส่วนทั้งเจ้าหน้าที่แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของนักข่าวสายสืบสวนซึ่งนักข่าวกลุ่มนี้จะโดนฟ้องกลับเยอะมากเลยเพราะโดยเฉพาะในยุคช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องชนกับตออะไรสักอย่างตอจะฟ้องกลับทันที
0: ใช่
1: ตอจะฟ้องกลับเป็นสแลปแบบกฎหมายแบบปิดปากทันทีอะไรเงี้ย
0: ซึ่งจริงๆอ้ําว่าถ้านักข่าวเต้าขึ้นมาฟ้องได้นะคะแต่ในระหว่างทางถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ปล่อยให้สื่อได้ทำหน้าที่ก่อนและเมื่อผิดให้เขาขอโทษอย่างจริงจังหรือคนที่เป็นข่าวเนี้ยคือมันต้องมีกฎหมายรองรับทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายที่ถูกเต้ามาเนี่ยก็ต้องได้รับการโปรเท
1: ค
0: แต่ไม่ใช่ชิงโปรเทคซะจนเขาไม่สามารถนำเสนอและตั้งข้อสงสัยและสืบค้นต่อได้อันนี้ก็ไม่แฟร์ไปสักนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเฟสขอขมวดตรงนี้นิดนึงอย่างที่พี่อ้อมพูดขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของการฟรีวีซ่าตอนนี้ตอนแรกเขาให้หลายประเทศเนาะประมาณสักแบบ93ประเทศเนี่ยให้อยู่เมืองไทยได้ไม่เกิน60วันหรือว่า2เดือนนั่นเองล่าสุดก็คือขยับมาเป็น30วันแล้วนะครับแต่ว่าใน30วันนี้เพิ่มสิทธิ์ให้อีก6ประเทศมีอินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาแล้วก็มัลดีฟส์เพิ่มเข้ามานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกหลายส่วนก็พิจารณาให้ไม่เกิน15วันบ้างก็มีอะไรอย่างงี้นะครับก็ลดหลั่นกันไปนะครับ
0: อิสราเอลเนี่ยจะเหลือประมาณ30จากเดิมที่ได้60เป็น1ใน93ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้ลงมาเป็น1ใน60ที่จะเหลือ6เอ้ย1ในคนที่จะได้60วันถูกป่ะแล้วเขามีพิจารณาว่าถ้าทำผิดข้อไหนอาจจะเขาใช้คำว่ามีโอกาสโดนในประเทศกลับประเทศถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใดๆถ้าผิดเหล่านี้จะโดนในประเทศมี6ข้อใช่ไหม
1: มีครับคือเข้ามาอยู่ทำงานประกอบธุรกิจนะครับโดยมิชอบโดยกฎหมายนะครับรวบเลย3ข้อและข้อ4คือปลอมเอกสารทางราชการและใช้เอกสารราชการปลอมรวมทั้งกระทำผิดกฎหมายที่จำคุกมีโทษจำคุกเกิน3ปีเป็นต้นไปแบบนี้โดนประเทศได้ทันทีนะและสุดท้ายคือเป็นตัวการผู้ใช้หรือเป็นคนที่สนับสนุนการทำผิดทั้งหมดที่ว่าไปเมื่อกี้
0: ก็คือเป็นมาเฟียของเขาแหละ
1: ก็คือบายบายจ้ะ
0: แต่ถามว่าที่เราเห็นมันเป็นความผิดยิบย่อยไงเช่นเมาเรื้อนกลางขับรถชนชี้หน้าด่า
1: อ
0: ันนี้มันในประเทศไม่ได้ไงแต่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำคือจริงๆนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำมีทั้งหมดเราก็อาจจะไปเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำไปขโมยของในประเทศอื่นมีแต่ทำไมกฎหมายเราใช้ได้ไม่จริงกับคนเหล่านี
1: ้นะครับคือเหมือนบางทีมีกฎหมายขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการบังคับใช้ใช่ไหม
0: ดูเขาไม่กลัวกฎหมายบ้านเราดูเขาจะทำอะไรก็ได้ใดๆเราจะในประเทศคนประเภทนี้ได้อย่างไร
1: คร
0: ับอะไรล่ะยังไม่ต้องถึงขั้นในประเทศเลยเอากฎหมายธรรมดาเอาผิดเขาให้ได้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกปะล่ะอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลงโดยการกินข้าวโอ๊ตก่อน
1: อ่ะชวนมารักษาสุขภาพกันนะครับเช้านี้นะครับก็เข้าใจเลยนะครับว่าหลายคนตอนเช้าๆเนี่ยออกมาก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบนะครับก็การเร่งรีบแบบนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพก็ละทิ้งไม่ได้เลยแมคกาเลตเชิญชวนคุณครับตอนนี้เนี่ยยกครัวมาบุกตลาดรวมทรัพย์ตรงอโศกตรงนี้เองนะครับเสิร์ฟข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเลตครับมอบสัมผัสหนึบหนับอิ่มนานได้ไฟเบอร์สูงแต่ว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรสชาติจัดจ้านสู่วิถีคนเมืองคู่กันไปกับวิถีคนเมืองนะครับก็เริ่มทานได้แล้วตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ที่ร้านริดกะเพราร้านครัวมังสวิรัตแล้วก็ร้านไก่ทอดมิสเตอร์ไฮนะครับมาชิมแล้วก็จะรู้ว่าข้าวโอ๊ตแมคกาเลตเนี่ยกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยนะ
0: กินกับอะไรบ้างนะ
1: กินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยที่ตลาดรวมทรัพย์นะครับตรงข้ามมสวประสานมิตรตรงอโศกนี่เองนะครับหาซื้อข้าวโอ๊ตแมคกาเลตได้ง่ายๆนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดสั่งสะดวกมากเลยออนไลน์ครับที่ Macarat Official Store ทั้งใน Lazada แล้วก็ Shopee ครับ
0: ค่ะและแน่นอนค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวลูแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ดิฉันยืนยันฉันชิมมาหมดแล้ว5ข
1: ้อครับ
0: เหลือที่ทะเบียนยังไม่ได้แทะเท่านั้นเอง
1: ลองชิมประมูลรถด้วยหน่อย
0: ก็ต้องแทะทะเบียนกันเลยทีเดียว
1: ครับ
0: พักกันแป๊บหนึ่งเนาะ
1: ครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.
12: The Ultimate Power

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภ

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: ว่ามา
5: ครับ
4: กลับมานะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ก็คุยกันนู่นนี่นั่นหลากหลายเรื่องอยู่กันเลยทีเดียวนะคะก็ช้ำๆกันไปแต่เราต้องไม่ท้อช้ำๆกันไปแต่เราจะไม่ท้อกับคุณผู้ฟังเรายังคงต้องทำหน้าที่อยู่นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังดีเดย์15กรกฎาคมนี้เมื่อวานเขาเปิดให้ตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะ
5: ครับ
4: ถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าคนที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะเขามีประวัติอะไรหรือเปล่า
5: ไอ้อันนี้ตรวจประวัติตนเอง
4: ฮะใช่ไหม
5: เป็นการตรวจประวัติตนเองครับ
4: แล้วซึ่งเอาไว้ยืนยันไง
5: ครับครับ
4: เพราะฉะนั้นเราก็จะได้บอกคนอื่นได้ว่าถ้าเราจะต้องทำงานกับเขาจงไปตรวจประวัติของเธอมา
5: แล้วเอา
4: แนบมาให้ฉันดู
5: ได้หรอได้ได้ใช่ไหม
4: เอาถ้าฉันจะรับเธอเข้างานอ่ะ
5: เออโอเค
4: ได้ไหมล่ะสมมติพี่จะรับโบเข้างานอ
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่า
4: โบต้องไปตรวจมาโชว์ให้พี่เพราะว่ามันจะมีขั้นตอนได้ถูกปะล่ะ
5: มันจะมีบางหลายอาชีพใช่ไหมที่เวลาเขาจะสมัครเข้างานบอกว่าเธอไปเอาประวัติตรวจอาชญากรรมของตัวเองมาส่งหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: ใช่มันเพื่อความปลอดภัยถ้ามันเป็นอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กอ่ะ
5: ครับ
4: หรือต้องทำงานที่แบบเราต้องได้รับความไว้วางใจคือเราคงไม่ได้ไปขู่ให้ใครเอาประวัติเข้ามาให้เราหรอก
5: ครับ
4: แต่ถ้าเราเองทำได้มันก็เพื่อความสบายใจนะครับประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้นะคะมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะเริ่มตั้งแต่กรอกคำร้องเข้าเว็บนะทุกอย่างต้องเข้าเว็บกรอกข้อมูล2ยืนยันตัวตนก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID หรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินเนี่ยนะจ๊ะการขอประวัติเหล่านี
5: ้ครับ
4: ออนไลน์ชำระเงินนะจ๊ะก็รับหลายช่องทางนะจ๊ะแล้วก็รับผลตรวจประวัติค่ะโดยเขาจะส่งกลับมาให้ทางอีเมลแล้วถามว่าอยู่ๆเราจะไปตรวจทำไมถ้าไม่มีใครขอเราอะแต่คนบางคนนะคะโกงให้ตายประวัติไม่ขึ้นมันก็มีคนบางประเภทโกงกินกันไปตั้งเยอะประวัติไม่ขึ้นขาวใสกิ๊กเลย
5: แต่รู้กันไปทั่วเลยนะ
4: อันนั้นก็มีคนแบบนี้ตรวจไม่เจอนะคะ
5: นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ www.crd.go.th นะครับหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะคร
4: ับ ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้แบบนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางคนต้องใช้ในการสมัครงาน
5: ครับ
4: มันมีหลายคนที่ต้องใช้สมัครงานเพราะนี่ยังเคยคุยเลยว่าเอ้ยต้องตรวจอันนี้ก่อนหรือเปล่าจะหาคนขับรถอ่
5: ะ
4: เราก็กลัวนะเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถกับเขาเพราะเราก็ไม่ใช่นิสัยดีด้วยไง
5: กลัวเขาทำกลัวเราทำร้ายเขาหรือกลัวเขาทำร้ายเราฮะ
4: กลัวเขาทนเราไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขามีประวัติอยู่เดี๋ยวมันจะยิ่งแบบเดือดร้อนกันเข้าไปใหญ่นะคะก็ว่ากันไปอันนี้ก็บอกเอาไว้สักนิดนึง
5: ฮะ
4: คุณผู้ฟังบอกใช้ชื่อคนอื่นโกงไงคะเรื่องอะไรอ่ะน่าจะเป็นคนโกงที่เราหาไม่เจอใช่ไห
5: ม
4: เขาก็ใช้ชื่อคนอื่นโกงก็จริงนะคะมันก็มีบางทีก็ยืมมือคนอื่นไปโกงกัน
5: อุ้ยมีรายงานแบบมีรายงานข่าวของ ของส่วนตัวมาด้วยนะ
4: ว่า
5: บอกว่าเนี่ยไม่อยากเผาบริษัทตัวเองเลยใช้ฟรีวีซ่านั่งทำงานเป็น10งงตม.ปล่อยผ่านมาได้ยังไงครบเวลาบินออก4วันเดินกลับมาทำงานอีกแล้วโอ
4: ้แล้วตม.ก็มาสุ่มตรวจสุ่มแบบไหนรู้เรื่องหน้าตลอดก็คล้ายๆที่เราไปตรวจถนนบางถนนแล้วบอกว่าเราไม่มีผู้หญิงขายบริการนะคะหรือเราไม่มีบ่อน
5: อ
4: ะแบบเดียวกันเลยค่ะ
5: หรือเราไม่มียาเสพติดค่ะ
4: เราไม่เคยมีอะไรแบบนี้อย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านรู
5: ้ทุกคนรู้
4: เหลือบางคนเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่รู้ใช่ไหม
5: ค่ะปกป้องตัวเองกันต่อไปนะคะทุกคน
4: นะคะเอาจริงๆก็หวังใจว่านะคะอย่าให้ประชาชนท้อเลยอย่าให้ประชาชนท้อไปกว่านี้ไม่รู้ท่านต้องการอะไรกันพี่แทนที่จะให้เราฮึกเหิม อยากปกป้องประเทศอันนี้อยู่อย่างห่อเหี่ยวติดตามข่าวอย่างห่อเหี่ยวว่าทำอะไรไม่ได้นี่อยากจะรู้ว่าจะมีมวยล้มไหมซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่ามวยล้มอยู่แล้วเรื่องพ่อทิพย์ที่ตอนนี้จับปัดอับเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้พบว่ามีความผิดนะคะ
5: ครับ
4: แต่ว่ามันมี6โรงพยาบาลมีชื่อขึ้นมาเราจะคงไม่เอ่ยอ่ะเน
5: า
4: ะ
5: ครับเขาเปิดชื่อไปแล้วในสื่อนะลองไปดูได้
4: บางสื่อเขาก็เปิด
5: ที่ครับแต่ว่าที่ที่6นี่กำลังตรวจสอบอยู
4: ่ซึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าเขตธนบุรีเขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตภาษีเจริญเขตบางรักเขตห้วยขวางนี่คือโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของพ่อทิพย์ที่เป็นกระบวนการที่สวมสัญชาติไทยให้เด็กจีน
5: ครับ
4: เรื่องราวก็ง่ายๆล่ะค่ะก็ท้องใช่ไหมท้องแล้วก็พอไปโรงพยาบาลคลอดก็มีคนไทยไปเป็นพ
5: ่
4: อของเด็กที่คลอดออกมา
5: ไปลงทะเบียนว่าเป็นพ่อแสดงตัวเป็นพ
4: ่
5: อ
4: แต่ไม่รู้ตรวจออกมาแล้วเจออะไรซึ่งจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงนะเรามีคนไทยที่เป็นผู้ชายใจดีหลากหลายคนมากที่ไม่สามารถทนเห็นผู้หญิงต่างชาติเข้ามาท้องและเด็กที่จะเกิดมานั้นปราศจากพ่อเราก็เลยเอาตัวเข้าไปช่วยเป็นพ่อให้เขาทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษอย่างรุนแรงถูกปะบ้าบอจริงๆ
5: เข้าไปเขาบอกว่าบางคนก็เป็นพ่อทิพย์ให้กับเด็กต่างชาติเนี่ยพันกว่าคน
4: จะใจบุญไง
5: เ
4: ราเป็นคนมีจิตอาสา
5: จิตอาสา
4: เรามีจิตอาสาในขณะที่หญิงไทยที่ท้องจากการที่ดูแลกันไม่ได้ไม่พร้อมรับผิดชอบ
5: ครับ
4: ปล่อยท้องนะไม่อาสาแต่พอกลับเป็นหญิงชาติอื่นอาสาขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่น่าสนใจว่ากระบวนการแบบนี้ทำไมมันทำได้ง่ายและจบเร็วการสวมสิทธิ์เป็นสิ่งน่ากลัวนะคะการมีโนมินีแบบนี้น่ากลัวเพราะเพียงแค่เขาได้สัญชาติพื้นฐานเขาจะเป็นคนชาติอะไรก็ตามเมื่อเขาเข้ามาแล้วได้สัญชาติเขาเอาสัญชาตินั้นไปเปิดบริษัทร่วมกันกับคนอื่นเมื่อเขามีสัญชาติอะไม่ว่าเขาพื้นฐานเป็นประเทศอะไรเขาถือหุ้นได้เยอะขึ
5: ้
4: นในส่วนที่เป็น51หรือล่ะ
5: ครับ
4: แล้วมันจะทำให้บริษัทที่เปิดสมมุติว่าเขาถือสัญชาติไทยปุ๊บสมมุติพี่ถือสัญชาติไทยพี่จดทะเบียนบริษัทกับเฟียสเฟียสเป็นต่างชาติแต่บริษัทนี้เปิดได้แล้วอะแต่เฟียสจริงๆแล้วเป็นชาติเดียวกับพี
5: ่
4: ก่อนที่พี่มาสวมอะ
5: เ
4: นี่ยหรอปะ
5: เข้าใจเข้าใจ
4: แล้วเราจะเหลืออะไรให้ลูกหลาน
5: นะฮะ
4: ขายที่ดินนะ
5: ก็ตรงนี้เขาก็ต้องตรวจสอบกันอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแต่ว่า
4: ตรวจไม่เจอ
5: ที่น่าสงสัยก็คือกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างลูกคนโตที่ไปจดทะเบียนยืนยันรับรองสิทธิ์ว่าเป็นพ่อเด็กที่อายุเยอะสุดที่เจอตอนนี้นะและตอนนี้คือ10กว่าขวบ13ขวบนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูกันต่อไปว่าหรือจริงๆมันนานมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องดูนะฮะมาที่เรื่องของค่าไฟกันแล้วกันนะครับล
4: ่
5: าสุดเขาเคาะกันออกมาแล้วทางกปช.นะครับหรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันต้องแยกบินออกมาจากบินของประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองก็คือไฟบ้านเนี่ยตอนเนี้ย200หน่วยแรกเนี่ยจะปรับราคาลงเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับและอีกส่วนนึงซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ประกาศจากกปช.มาเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของไฟที่จะไปอยู่กับ data center
4: อ
5: ันนี้จะคิดอีกเรทนึงให้มันเหมาะสมเพราะว่าน่าจะใช้หนักหน่วงอยู
4: ่
5: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่อง data center น่าจะนานมากเพราะจริงๆตอนนี้เนี่ยคือสร้างงานไหมส่วนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสร้างงานหรือเปล่านะครับและส่วนที่สองคือเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วออกมาต่อต้านการตั้ง data center ในประเทศตัวเองก็มีและเขาก็แบบสสประเทศเขาไปขุดมาแหล่งน้ำไฟมลพิษต่างๆที่มันเกิดขึ้นจาก data center ทั้งเสียงอะไรเงี้ยมันมีเสียงมีความร้อนมีน้ำเสียใช้ไฟจนกระทั่งไฟตกในเมืองอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้คือเมืองไทยอย่าเพิ่งดีใจไปว่า data center มาตั้งเมืองไทยเขาจะเอาคนงานของเขามาทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือว่ามันจะเกิดผลกระทบด้านอื่นๆยังไงอยากให้ศึกษากันให้รอบด้านไม่ใช่ขวางการพัฒนาประเทศนะแต่ว่าเข้ามาพัฒนาแล้วช่วยพัฒนาประเทศและคนและสังคมไปพร้อมๆกันด้วยครับ
4: ค่ะก็หวังว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าโปรแอนด์คอนตรงไหนเป็นอย่างไรนะคะพื้นฐานขอให้รักประชาชนรักประเทศด้วย อย่ารักแต่ตัวเองและเงินในกระเป๋าตน มิฉะนั้นเราก็จะถอยหลังกันไปเรื่อย
5: ๆนี่นั่งพอนมมือแล้วนะฟังพี่อ้อมเนี่ย
4: อ้าว ฉันผิดอะไร ก็ดูข่าวสิปปง.ยึดทรัพย์ชนพัฒน์เพิ่มอีก12ล้านคดีจัดให้เล่นพนันออนไลน์เขาจะยึดจริงไหมอ่ะปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์จำนวน30รายคดีทรัพย์สิน 1,705 รายการพร้อมดอกผลมูลค่า 1,086 ล้านบาทยึดทรัพย์ชนพัฒน์กับพวกคดีจัดให้เล่นพนันออนไลน์เพิ่มอีก12ล้าน
5: ครับ
4: ก็ยึดไปแล้ว2ครั้งนะกรณีนี้รวมมูลค่า170ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในครั้งนี้พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมก็น่าสนใจยึดอายัดคดีช่อโกงอะไรแบบเนี้ยนู่นนี่นั่น มันหลายคดีเอามารวมกัน
5: อ
4: ะแต่นั่นแหละค่ะบางทีเราก็น่าสนใจอายุน้อยร้อยล้านแต่เดิมไม่มีอาชีพ อยู่ๆก็มีเงินเป็นร้อยแล้วบางคนผันตัวเปลี่ยนอาชีพมาลงการเมือง
5: ครับ
4: เงินมันมาจากไหน
5: ก็ต้องสืบคือจริงๆแล้ว คดีพวกนี้เวลาที่มันมีเรื่องของการเขาเรียกว่าที่มาที่ไปไม่ชอบของทรัพย์อะไรพวกนี้น่าจะต้องสืบกันอย่างชัดเจนแล้วก็โปร่งใสกันมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แบบสืบๆแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าน
4: าฬิกายังยืมได้ไม่มีอะไรจะสืบแล้วจ้ะ
5: แต่กำลังจะบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
4: ความเป็นธรรมต้องมีนะคะ
5: นะคร
4: ับแล้วถ้าเกิดอะไรไม่ใช่อย่ายัดเยียดความผิดให้เขาแต่ถ้าใดๆถ้าความผิดนั้นมีจริงไม่ต้องยัดเยียดความถูกให้เขาเช่นกันแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วค่ะเวลาหมด
5: นะครับแล้วก็เช้านี้ขอบคุณมากนะครับที่เราได้เจอกันใน Green Morning Show ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณนะครับไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดนะครับแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานแล้วก็ประมูลเลขสวยกับกปท.ครับคลิกเลยที่ทะเบียนรถ .com นะครับ
4: แหมมีคุณผู้ฟังแจ้งค่ะในซอยอ่อนนุชมีกลุ่มท้องทิพย์เยอะมากๆเลย
5: อุ้ย
4: ตามบ้านเช่ามีเยอะเลยคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หรือเปล่าคะถ้าเชื่อถือได้แนะนำให้ไปแจ้งพี่ตำรวจค่ะ จะได้บุกจับค่ะ
5: เขาเดี๋ยวนี้เขาแจ้งสื่อก่อนจ้ะ
4: เพราะว่า
5: ประชาชนไว้ใจสื่อ
4: โอเคค่ะ
5: แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ไว้ใจตำรวจนะแต่ว่าไว้ใจสื่อด้วยเลย
4: ไปแจ้งทั้งคู่เลยค่ะทั้งสื่อรับรู้นะคะ ก็ไปแจ้งพี่ตำรวจด้วยนะคะ
5: นะครับก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับทุกคน Green Morning Show วันนี้ Have a great day ครับขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคร
4: ับ ขอบคุณน้องเฟสค่ะมีความสุขเยอะๆพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
6: Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ ไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
7: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: เติมนี้

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
3: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: อะไรอะไรมาถึงก็บ่นซ้ายบ่นขวานี่บ่นมาตั้งแต่หน้าประตูแล้วนะ
2: ใครบ่นน่ะ
1: ทุกคน
2: เขาบ่นเธอเหรอ
1: บ่นเธอ
2: เขาไม่เคยบ่นเลย
1: เขาบ่นเธอ
2: เขาไม่เคยบ
1: ่
2: น
1: เวลาเขาบ่นเนี่ยเขาไม่บ่นให้เธอฟังไง
2: เขาแค่ด่าบ่นก็คืออาจจะเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งของฉันเวิร์บช่องที่สามที่สี่ละ
1: รู้ฟังเป็นไงบ้างอะเช้านี้มีแต่คนบ่นใส่หูบ้างไหม
2: บางทีเราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ว่าทำไมเขาบ่น
2: ถูกอย่าพูดเยอะอย่าให้อธิบายอะไรเยอะเลยโตๆกันละ
1: ตื่นเช้ามาแบบทำไมคนนี้ก็บ่นนี่ก็บ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: บางทีเราอยากให้พี่เจเรารู้จักหน้าที่ตัวเองบ้าง
1: เอาทำไมวกมาที่เรื่องผมผมกำลังคุยกับคุณผู้ฟัง
2: ก็คุยกับเราด้วยสิ
1: เดี๋ยวสรุปแล้วดูบอลเนี่ยดูอัปเดตบอลเนี่ยคุณได้ดูบ้างเมื่อคืนอ่ะ
2: ก็บอกว่าไม่ได้ดู
1: รู้ผลยัง
2: รู้แล้ว
1: เล่าสิ
2: อังกฤษไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้ว
1: ทำไมโดนซักไซไล่เลียงพุ่มลิ้นปากคอสั่น
2: อังกฤษอังกฤษอังกฤษยังไงเธอเล่นยังไง
1: ตกลงใครเข้าอันเจนเหรอ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: เจนไปป้ากับใครสเปน
2: ใช่
1: ฮะหรือฝรั่งเศส
2: มังฝรั่งเศสเขาก็ต้องไปเจอคนที่ชนะอ๋อฝรั่งเศสเขาต้องมาเจอคนที่ชนะระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ลืมแล้วว่าใครตกรอบไปเนี่ย
2: ไปหมดแล้วเนี่ย
1: เหลือสี่ทีมเนี่ยฮะ
2: ก็ฝรั่งเศสเขาแพ้ไง
1: ถ้าแฟร์แบบ
2: แฟร์
1: ถ้าแพ้เขาก็ต้องไปเจอที่3นะอังกฤษนะ
2: ใช่
1: ไปชิง3ไป
2: เจออังกฤษ
1: อันนี้กับนี้ก็สเปนก็จะต้องมาเจอกับ
2: ปั๊บนึงนะฉันขอจูนก่อนการที่เราต้องมาตามอะไรตอนเช้าแล้วเราต้องจูนก่อนแป๊บนึงเนี่ย
1: จริงหัวสมองไม่เข้าที่เข้าทาง
2: หลายเรื่องเหลือเกินนะคะ
1: เขาบ่นก็ดีแล้วคุณผู้ฟังบอกถ้าเขาไม่บ่นแสดงว่าเขาไม่สนใจใช
2: ่ก็ถูก
1: นะก็จริงนะเนี่ย
2: ไม่แต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ไม่ควรให้บ่นบ่อยๆป้าคุณผู้ฟัง
1: ทำไมคุณบ่นคุณผู้ฟังเนี่ย
2: ฉันถามคุณผู้ฟัง
1: เมื่อกี้คุณบ่นคุณผู้ฟังนะ
2: เราอ่ะตีความไม่ค่อยถูกเลยนะนี่พูดถึงบอลโลกนะ
1: ทำไม
2: บ้านเธอสวนบันเป้ใช่ไหมเธอต้องการหญ้าเพิ่มหรือเปล่า
1: อุ้ยมีหญ้าเลยมาสนใจเหรอ
2: เอาเผื่อเธออยากจะได้หญ้าไปเพิ่มแบบว่าประดงประดาหญ้าสวนบันเป้คุณฟังอยากได้หรือเปล่าส่วนที่บ้านใครต้องการหญ้าเพิ่มฟีฟ่าเขาประกาศขายจ้า
1: อ๋อหญ้าสนามเหรอ
2: เออขายพื้นหญ้า
1: แป๊บนึงนะ
2: ฮะ
1: เขายังมีค่าส่งให้เราฟรีป่ะ
2: ไม่ฟรี บางทีฉันอยากให้เธอลองแบบลองออกตังอะไรบ้าง
1: มันไกลเกิน
2: ที่อยู่
1: จะปลูกหญ้าต้องเอาจากนู่นเลยเหรอ
2: ฟีฟ่าเขาประกาศขายพื้นหญ้าของสนามนัดชิงชนะเลิศบอลโลกนะคะก็เผื่อว่าใครสนใจไงอยากจะบอกว่าเก็บเป็นความทรงจำแบบอุ๊ยบอลโลกครั้งนี
1: ้มันเป็นความทรงจำที่แบบว่าหลายคนที่ชอบเนาะนี่คือแบบส่วนหนึ่งของแบบการแข่งขันอะไรเงี้ย
2: นะคะเพราะบอกว่าไงพื้นหญ้าของสนามแห่งนี้พอจบเกมก็ต้องถูกเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าปกติจะใช้หญ้าเทียมสำหรับการแข่งขัน NFL นะคะร้านค้าออนไลน์ของฟีฟ่าก็บอกว่าหญ้าแต่ละชิ้นน่ะมีขนาด 17.5 × 17.5 × 17.5 พวกเธอไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าหน่วยเป็นอะไรเขาไม่ได้ระบุเป็นนิ้วเป็นเซนหรือเป็นหลักมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยอู้จิ๋วมากเลยนะเป็นหลักมิลพร้อมกับข้อความด้วยนะคะว่าเป็นเจ้าของชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ฟุตบอลของแท้ด้วยชิ้นส่วนสนามฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถาวรในกล่องอะคริลิกคุณภาพสูงพร้อมของที่ระลึกเป็น USB แต่ละชิ้นประกอบด้วยชิ้นส่วนดั้งเดิมของพื้นสนามรอบชิงชนะเลิศขายราคาชิ้นละ450ดอลลาร์สหรัฐบวกลบคูณหารกันเอาเองหลักหมื่นแน่นอนทำไรอ่ะ
1: ใครสนใจจัดไปผมกำลังคูณอยู
2: ่อ๋อกำลังคูณอยู่คูณแบบขนาดของเขาเหรอว่ามันคิดว่าน่าจะเป็นสักนิ้วหรือเซนหรือยังไงเขาบอกว่าสนใจก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เขาว่างาน
1: เนี่ยค่าส่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะ
2: ไม่รู้ไง
1: แต่บางคนอยากได้จริงนะผมว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเก็บอะ
2: ความทรงจำอะ เขาบอกว่าฟีฟ่าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐและยุโรปเท่านั้นนะ
1: อ้าว
2: นั่นหมายความว่าเธอจะต้องไปแบบจัดการ
1: เอามาเล่าทำไม
2: ในกระบวนการ
1: เอามาเล่าทำไมถ้าเขาจะส่งแค่ตรงนู้น
2: มันก็มีหลายเรื่องนะที่ก็ถามว่าเอามาเล่าทำไมเหมือนกัน
1: เอาให้รู้ไว้ว่าเออเขาขายเนาะอย่างนี้เนาะ
2: ใช่
1: แต่พวกเราที่ฟังจบแล้วนะ
2: จบแล้ว
1: เขาไม่ส่งแล้วนะ
2: เขาก็ส่งแค่นี้ไง
1: เขาไม่ส่งบ้านเรา
2: เดี๋ยวเขาไม่ส่งบ้านเราแค่นั้นเองพวกเธอไปขนขวายกันเอาเองถ้าเกิดว่าอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของหญ้าในพื้นสนามแบบรอบชิงชนะเลิศเธออยากได้ปะ
1: ไม่ถ้าเขาไม่ส่งให้เราฉันก็ไม่
2: เพราะว่าทุกวันนี้สวนบ้านเป้ก็รกอยู่แล้วปะ
1: อย่าใช้คำว่ารก
2: ต้องใช้คำว่า
1: ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2: เราคนตลกกันเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวตีเลยสวนบ้านผมนี่ยังก็สวนแบบบริติชเลยนะ
2: บริติชเลย
1: บริติชเลยนะ
2: อ๋อขนาดนั้นเลยอ๋ออยากจะเห็นขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ
1: ไม่ให้เดี๋ยวก็ไปวุ่นวายกับบ้านผมอีก
2: เดี๋ยวไปแอบส่องก็ได้ไม่ดีหรอกจะไปเล็มหญ้าให
1: ้ตาอยู่ๆนะก็อยากจะไปกินเนาะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

ตื่นเช้าทุกวันนะฮะก็ขอให้มันมีแบบความหวานไอ้ความหวานความหมายในทุกๆวันนะคุณผู้ฟังวันนี้หลายคนก็แบบมีความหมายด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยเนาะนะฮะก็ส่งมากันหลายข้อความนะพี่เป้มีเลขอะไรดีๆบ้างไหมเรื่องของตัวเลขอะเนาะไม่มีจริงไม่มีเลยไม่รู้จะซื้ออะไรใดๆแล้วเนี่ยงวดนี้ขอเว้นก่อนไม่ไหวจะซื้อแล้วคุณผู้ฟังไม่ถูกสักงวดเป้เหนื่อย

ก็ตามดูบอลโลกเนาะนี่ก็ดูกันมาแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ก็อดหลับอดนอนกันเพราะมันดึกเหลือเกินคุณผู้ฟังแต่ทีนี้ถ้าเป็นแมตช์ในรอบชิงชนะเลิศนี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์นะของปีนี้ถ้าดูคนเดียวมันเหงาเหลือเกินเนี่ยนะฮะดูดึกๆแล้วมันเหงาเหงามารวมตัวเป็นหลักคุณผู้ฟังนี่ฮะ4ปีมีครั้งเดียวเนาะที่เราจะได้ไปตะโกนเชียร์ให้สุดเสียงเลยอะไรเงี้ยนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนรถไฟคุณผู้ฟังส่วนรถไฟเขาจัดนะฮะนี่ขนมาเลยจอ LED ยักษ์แน่มาแบบจัดเต็มเลยนะฮะให้เราแบบว่าแฟนบอลนะครับได้ดูบอลไปพร้อมๆกันนะฮะก็เปิดให้เข้าพื้นที่เนี่ยช่วงประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งนะฮะคิกออฟก็2 ทุ่มไงไหวไหมพวกเราไหวแหละถ้าเกิดอยากจะไปดูกับเพื่อนเฮฮามีเพื่อนแบบร่วมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนรถไฟนะครับ19 กรกฎาคมนี้นะครับเข้าฟรีนะเข้าฟรีคือเขาจัดให้แบบฟรีเลยนะครับถ้าเกิดแบบอยู่บ้านแล้วเหงาๆเชียร์ไม่มันนะฮะก็ออกมาเชียร์กับเพื่อนๆหลายๆคนได้แบบนี้นะครับที่สวนรถไฟลองดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังว่าออกบ้านได้ไหมขออนุญาตคุณที่บ้านได้ไหมถ้าออกได้ก็ไปลุยกันดูกันหลายคนมันก็สนุกดีเนาะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย

ทุกวันนี้เราก็ใช้การสื่อสารเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยมันก็มีจะมีศัพท์ใหม่ๆมาฉ่ำบ้างอะไรเงี้ยจึ้งบ้างใช่ไหมอาจจะยังนะอะไรเงี้ยนี่เป็นศัพท์ของยุคนี้เนาะนะครับงั้นวันนี้ชวนย้อนกลับไปดีกว่าเราย้อนกลับไปในศัพท์แบบปีลึกๆหน่อยคุณผู้ฟังปีลึกนึกดิว่ามีศัพท์อะไรบ้างอย่างจ๊าบเนี่ยณวันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ถูกป่ะมันเป็นศัพท์ปีลึกอะไรอย่างเงี้ยคิคุอานนท์จำได้ไหมคำเหล่านี้อ่ะลองช่วยกันนึกหน่อยแล้วส่งบอกพี่เป้กันนะครับวันนี้แลกกับอะไรแลกกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทโอเคป่ะลองดูนะลองนั่งทบทวนดูว่าศัพท์ปีลึกๆมีอะไรบ้างพี่เป้ก็นึกออกเนี่ยแถวๆเนี้ยจ๊าบคิคุอานนท์อันนี้นะอันนี้ไหมเก๋ไก่สไลเดอร์อะไรอย่างงี้นี่ก็ถือว่าปีลึกนะเก๋ไก่สไลเดอร์เรียบร้อยโรงเรียนจีนงี้นี่ก็สับลึกเหมือนกันนะฮะลองดูนะฮะลองดูคุณผู้ฟังลองส่งมากันดูนะครับเดี๋ยวช่วงชิงกันนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทระหว่างที่คุณส่งมาเนี่ยมีพอดีมีข้อความหนึ่งบอกว่าวันนี้วันเกิดลูกชายครับพี่เป้13ปีละอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปด้วยแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงยินดีของโปเตโต้ถ้ามีโอกาสเปิดหน่อยนะคะอย่างงี้อ่ะโอกาสตรงนี้แหละเปิดเลยมายินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยไปกับเพลงยินดีไปด้วยกับคุณลูก Happy Birthday สำหรับคนอื่นที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ

นั่งอ่านข้อความนะฮะสับปีลึกของพวกเราก็ไปกันลึกมากเหมือนกันนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเงี้ยรัสเมนตัลคำนี้ก็ดีอุ้ยคำนี้ไม่ได้ยินนานมากพูดไปก็ไลฟ์บอยอ่ะปัทโถเอ้ยอันนี้ก็กิ๊บเก๋ยูเรกาพี่เป้เราไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้มานานแล้วเนาะเออแต่พอกลับมานั่งนึกก็เออคำเหล่านี้เราก็ใช้กันมาตั้งแต่นานแสนนานคุณผู้ฟังอัศจรองหันการันยอออันนี้ก็ลึกมากนะลึกมากหน่อมแหนมเงี้ยสะเดาแห้วเงี้ยโอ้มันยอดมากพระเจ้าจอร์ดมันยอดเยี่ยมอะไรสักอย่างนี่แหละเออแถวๆนี้ก็มีนะเลิศหรือฟังพอที่ส่งมาอย่างเงี้ยก็นึกถึงอดีตเนาะสมัยก่อนนะมันก็สนุกสนานดีกับคำเหล่านี้ อ่ะลองนึกกันต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวลุ้นกันครับผม

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
1: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
1: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templar Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: ป็นไงฮะคำปีลึกเอามาแต่งเป็นเพลงนะสมัยนั้นหน่อมแนมหน่อมแนมหน่อมแนมไปหน่อยพี่บิลลี่โอแกนนะฮะฝั่งพี่บิลลี่ทางกัมมี่เรามีหน่อมแนมใช่ปะถ้าเป็นฝั่งทาง RS ก็บอยสเกาไงคิคุอันโนเนก็ทำออกมาทำเป็นเพลงเหมือนกันใช่ไหมนะฮะโอ้วันนี้ได้อีกหลายคำเลยนะที่เราลืมกันไปจำคำนี้ได้ไหมคุณผู้ฟังสู้ต่อไปทาเคชิถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้ก็คงงงว่าทำไมต้องเป็นทาเคชิแวะสู้ต่อไปทาเคชิแต่พวกเราเข้าใจกันดีมันมาจากหนังญี่ปุ่นเนาะนะฮะ No Way Station คำนี้ก็ไม่ได้ใช้นานมากเลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวนี่ก็ชอบนะก็มาจากละครเนี่ยเนาะนะฮะกิ๊บเก๋ยูเลกา11รอดอแต่ละคำนี้แรงนะคำนี้แรงนะหนึ่งผู้โชคดีครับจากการแรนดอมนะครับดูสิว่าไปปีลึกประมาณไหนนะฮะไปลุยอ้าวเสียงหายสักครู่นะคุณผู้ฟัง1 2 3ไปคุณแจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหแหมฟังจากน้ำเสียงไม่น่าจะอยู่ปีลึกๆ
1: ไม่ลึกค่ะ
0: ไม่ลึกแต่รู้เรื่องเหรอโอ๊ยปรบมือก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: เอาปรบมือก่อนได้แล้ววันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะ
1: ดีใจมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เป
0: ้ฟังจากน้ำเสียงแล้วไม่น่าจะอยู่ปีลึกมากอยู่ปีไหนเนี่ย
1: เกือบปี38ค่ะก็พอได้
0: อยู่นะมันก็ยังตามๆมาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คำที่นึกถึงได้มีคำอะไรบ้าง
1: ก็พวกแบบเดซโมเลโอพระเจ้าจอร์ด
0: พวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่น่ารักจุงเบย์อย่างนี้คือแบบหนูยังทันอยู่แบบช่วงนั้นคือกำลังฮิตเลยมีเพลงออกมาด้วย
0: น่ารักจุงเบย์ไม่นานนะปีไม่ค่อยลึกมากว่า
1: แต่ว่าสมัยนี้เขาก็ไม่พูดกันแล้ว
0: เอาหล่อตาละพี่เป้ยังพูดอยู่เลยน่ารักจุงเบย์อ๋อไม่พูดกันแล้วอ๋อ
1: ใช่ค่ะโอ้ยหนูชอบโชคดีมากเลยวันนี้ที่ซื้อหวยด้วย
0: อุตายดีใจจังเลยนะมีอีกไหมมีคำไหนที่นึกออกอีกไหม
1: ตอนนี้ตื่นเต้นนึกอะไรไม่ออกเลยค่ะ
0: ที่ลึกๆไปอีก
1: หนูเพิ่งเคยส่งมาแล้วได้ด้วย
0: ปีลึกๆลงไปอีกมีอะไรมีพวกอะไรอีกอ่ะเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยมีไหม
1: เขามี
0: เคยใช้ไหม
1: เคยกินอยู่ใช่เคยกินด้วย
0: ก็ทานคำนี้อยู่นะฮะ
1: เฟี้ยวเงาะนี่แฟนหนูชอบมากเฟี้ยวเงาะ
0: ชอบพูดเฟี้ยวเงาะเหรอโชเดะรู้จักไหมโชเดะ
1: โชเดะก็ใช่รู้จัก
0: เฮ้ยเธอก็ทานหลายคำอยู่นะเธอ
1: ใช่มันเป็นเหมือนคาบเกี่ยวอะเนาะ
0: โอเคยินดีมากๆนะครับวันนี้ที่ร่วมสนุกกันแล้วก็หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: เพลงของนนท์นะคะเพลงอะไรก็ได
0: ้อ๋อให้พี่เป้เลือกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าชอบถูกเพลง
0: อุ๊ยแต่ได้เลยเอาที่เขาฟิชเชอริ่งกับสิงโตนำโชคดีไหม
1: เอาได้ค่ะได้
0: เพลงนี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่
0: ดีมากครับยินดีมากครับยินดีในวันหวยออกเนาะโอเคมาขอบคุณมากครับพี่สมมาร่วมสนุกกันนะฮะในทุกข้อความนะครับสู้กันต่อไปครับสู้ต่อไปทาเคชิครับวันนี้ไม่ได้มันต้องได้อีกสักวันนึงเนาะนะฮะโอเคขอบคุณฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ขอบคุณซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ด้วยก็เพราะว่าคนมันอ้าวไปเบิ้ลซะงั้น
2: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
0: เอาใหม่ก็เพราะว่าคน

ุณหลายข้อความส่งมาบอกนะฮะบอกว่าพี่แป้คุณหลอกดาวนี่มาจากโฆษณาเด้อโฆษณาอะไรนะมิสทีนเหรอคุณหลอกดาวถ้ามาจากโฆษณานี่นึกได้อีกอันนึงอะไรนะสีทนได้โฆษณาสีราบ้าใช่ไหมสีทนได้แค่นึกเราก็มีความสุขไปด้วยกันนะคุณฟังเนาะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แก้วมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมิมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แมวมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมิมี่วิตาวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาเซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไฟบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
8: ฮะอินอะไรนะ
7: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก
0: ่นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลเปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
9: บอยไม่ดื่มฮะบอยไม่ดื่ม
10: ก็ดีแล้ว
9: คุณทันเหรอต้องทันแหละกลิ่นมะดามหอมชื่นใจ
10: เพิ่งเคยได้ยินเมื่อกี้
9: อะไรแม่เอาไว้ถามต้นคืนนี้สิ
10: คืออะไรอะ
9: เดเนี่ยคุณรู้ฟังส่งมา
10: ทำไมอ่ะทำไมถึงพูดอะไรแบบนี
9: ้เอาก็พอดีเล่นเกมกันเมื่อกี
10: ้อ๋อ
9: เชื่อหัวเรืองเถอะ
10: คุณ
9: ไม่ต้องทำคุณแหมตานี่แบบว่าอินใช่
10: เออเนาะมันแต่ละยุคแต่ละอะไรอย่างเงี้ย
9: มันก็จะมีคำของเราเอออะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมาคุเห็นไหม
10: ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
9: มาคุใช่ไหมมาคุใช้อยู่แต่ก็มาจากนานแล้ว
10: หรือเปล่าอ่ะ
9: ฮะ
10: หรือว่าฉันใช้อยู่คนเดียว
9: แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร
10: ่แหม
9: ผมไปใช้นี่มากกว่า
10: อ่ะใช้อะไร
9: กิ๊บเก๋ยูเรก้า
10: ฉันว่าหนักกว่ามาคุถอยไปไกลกว่ามาคุอยู่นะ
9: ปุ้มปุ้มวันนี้เธอเจ๋งเป้งเลยได้ได้
10: เราว่าน่าจะได้ได้แหละเออสลับสลับกันใช้ไม่เป็นไรหรอก
9: แหมคุณพูดมาอย่างเงี้ยแหลมเลยดีนะแต่ละคำมันก็สนุกดีนะเอามาใช้ใหม่ไหม
10: ภาษาได้นะ
9: เนาะ
10: เอากับเหมือนเสื้อผ้าเหมือนแฟชั่นนะ
9: เออเอากลับมาใหม่
10: เออก็วนหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละ
9: พอใช้แล้วรู้สึกสุดสวิงริงเกิลจริงเลยอ่ะ
10: ฮิโต้บัม
9: เออฮิโต้บัมอ้าวไหนบอกพี่คุ้นไง
10: ก็เพิ่งได้ยิน
9: เป็นอะไรเหนื่อย
10: เหนื่อยเหมือนกัน
9: เวลาเหนื่อยทำไงรู้ป่ะ
10: ทำไงอ่ะ
9: เหินฟ้าอ้าวไม่ทันเหรอแกไม่ทันเหรอไหนต้องทันสิ
10: ขอเด็ดแอร์หน่อยพูดถึงเรื่องนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะบอลโลกเนี่ยก็ตามล้างตามเช็ดตามปิดพนันผิดกฎหมายอยู่ตลอด
9: เหนื่อยจัง
10: เหนื่อยปะล่ะ
9: ไปเหินฟ้าไป
10: เหินไม่ไหวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาบอกว่าช่วงบอลโลกก็คือตั้งแต่1มิถุนายนแหละมันจนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มด้วยนะรวมแล้วเนี่ยนะคะ 55,000 กว่ารายการก็คือเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในเรื่องของการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์นะคะเอาเป็นว่าถ้าพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์สมมติคุณแบบว่ามีเบาะแสอะไรเงี้ย คุณโทรแจ้งนะสายด่วน GCC 1111ต่อ87
9: 11114ตัวเลย
10: ใช่ต่อ87และศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายกระทรวง DE นะคะซึ่งเขาก็เน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆก็เนี่ยแหละจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมแล้วว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเออนะคะก็เนาะเหนื่อยปะล่ะ
9: เหนื่อยอย่าไปยุ่งกับมันเลย
10: หมายถึงว่าม
9: ันไปชี้เบาะแสได้แต่ตัวเราอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะ
10: เธอมีเบาะแสปะ
9: ไม่มีหรอกเพราะว่าไม่ยุ่งไง
10: ก็จริงๆเรามีเบาะแสไม่ได้แปลว่าเราจะไปยุ่งไงแหมรีบพูดเลยนะเออพูดอย่างงี้เลยอดคิดไม่ได้เลยอ่ะว่าเอ๊ะร้อนตัวหรือเปล่า
9: อย่ามาหลอยถ้วยอย่างงี้สิ
10: เฮ้ยคำนี้ไม่ได้ยินนานมากนะ
9: เหรอ
10: เออแต่เมื่อก่อนใช้คำนี้
9: เราใช้กันทุกคนแหละ
10: ใช
9: ่
10: เออนะคะนะ
9: นะ
10: เธอเจ๋งเป้งเหมือนกันนะ
9: คุณนึกคำอื่นมาอีกสิน
10: ึกไม่ออก Green
7: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
11: DJ playlist 55 minutes DJ Pay
9: คุณผู้ฟังช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศคอนเสิร์ตที่น่าดูมากๆเนี่ยนะครับให้เราได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเปิดจองบัตรแล้วนะนะฮะที่ Thai Ticket Major นะครับและคอนเสิร์ตครั้งนี้รอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบเดียวนะเพราะศิลปินบอกว่าฉันรอบเดียวจ้าฉันไม่หลายรอบคอนเสิร์ตจะมีวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะฮะเสาร์ที่10ตุลาคมอ่ะเอาเป็นว่าผมจะรวบรวมนะฮะศิลปินที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้คุณได้ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Remaster Concert นะครับเราจะเริ่มจากนี้เลยพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบอันนี้เป็นเฉลียงแบบเฉพาะกิจนะฮะมาไม่ครบวงแต่ก็อย่างน้อยมานี่ก็ชื่นใจแล้วเนาะกับการรวมตัวกันของเขาเรียกกันว่า3ลุง3ลุงลุงดีลุงแต่งแล้วก็ลุงเจี๊ยบ

ย่โอ้โหนี่ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงของเฉลียงผ่านกรีนเวฟในช่วงนี้ได้อย่างไรนะคุณผู้ฟังโอ้นะครับอ่ะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่ทำเพื่อรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตโดยตรงเลยนะฮะอื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเขาส่งมาอีกเพลงนึงฮะที่ทำมาเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยฟังไปด้วยกันไหมล่ะจำเพลงนี้ได้ไหม

มีคนบอกว่าร้องตามได้เพลินมากพี่เป๊กก็ร้องตามได้เพลินด้วยเหมือนกันนะเราจะร้องตามได้เพลินมากกว่านี้นะครับก็วันเสาร์ที่10ตุลาคมไงได้เจอกับ3ลุงแน่นอนนะฮะพี่ดีพี่แต่งแล้วก็พี่เจี๊ยบของเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมากัน3คนนะแค่3ท่านนี้ยืนอยู่บนเวทีด้วยกันนะเอาจริงนะร้องไปด้วยคุยไปด้วยสนุกมากนะฮะจริงๆเวลาเขาอยู่ด้วยกันเวลาเขาแซวกันเขาหยอกกันสนุกมากนะฮะกับเฉลียงนะครับเฉลียงนะครับเราได้เจอแน่ๆวันเสาร์ที่10ตุลาคมไม่ได้เจอแค่เฉลียงนะครับเฉลียงมา3หนุ่มใช่ไหมเราก็ต้องเอา3สาวไปปะทะกันหน่อยนี่ไงขึ้นเวทีนี้ด้วยเหมือนกันจ้าสาวสาวสาวพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มครับเพลงนี้น่ารักเนาะในวัยเรียนครับ

มีบางคนบอกว่าอุ้ยเพลงนี้ยังไม่เคยฟังเลยอ่ะของสาวๆน่ารักจังเลยพี่เป้ยังมีเพลงดีๆเพลงน่ารักน่ารักอีกหลายเพลงมากนะครับก็ไปป้ากันที่คอนเสิร์ตได้นะครับเดี๋ยวน่าจะขนเพลงแบบว่าดีๆมาให้ได้ฟังกันนะครับจำหน่ายบัตรวันที่24กรกฎาคมนะคุณผู้ฟัง10โมงเป็นต้นไปที่ Ticket Major นะครับได้เจอ3ลุงจากเฉลียงได้เจอสาวสาวทั้ง3คนแล้วนะครับได้เจอคนนี้ด้วยคนนี้นี่ไม่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนานมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตใหญ่ๆอ่ะเนาะนะครับเราจะได้เห็นการกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์พลังเสียงอีกครั้งนึงของผู้หญิงเสียงสวยคนนี้พี่ก้อยสรัญญาครับเห็นล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหยังเป๊ะปังมากๆนะหุ่นดีเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมจริงๆ

พี่เป้เปิดโซเชียลนะฮะถ่ายไปเจอไอ้ทามชูบิดนะฮะเขาลงรูปไว้ใน IG คุณผู้ฟังเห็นตัวเลขแล้วตกใจรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมตำนานปีลึกรวม776ปีไว้บนเวทีเดียวกันโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวก่อนนะ776ปีอีตัวเลขนี่มายังไงอ่ะมาถึงยังไงเอาอายุของศิลปินที่จะขึ้นเวทีนี้มารวมกันอย่างเงี้ยเหรอได้776ปีเหรออืมโหดมากเอดัมชอมิดโหดมากโหดกับศิลปินมากศิลปินเบอร์ต่อไปครับที่ขึ้นเวทีนี้ด้วยพี่ตุ๊กวิจิตาครับคนนี้ร้องเพลงเหมือนพูดอ่ะคุณผู้ฟังจริงๆพูดไปเรื่อยๆบนเวทีแต่เพราะเหลือเกิน

ข้อความที่บอกว่าส่วนตัวแล้วบางเพลงก็เกิดทันบางเพลงก็เกิดไม่ทันแต่พี่เป้น่าจะทันทุกเพลงใช่ไหมคะ แล้วก็หัวเราะไปด้วย ขอไม่ตอบได้ไหมเอาเป็นว่าพี่เป้ร่วมสมัยแล้วกัน ได้ทุกยุคได้ทุกสมัยโอเคป่ะมีคนถามถึงเพลงพี่กบนะฮะหลายเพลงเหมือนกันพี่กบเพลงเพราะเยอะด้วยเนาะพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้ฟังดีกว่าเป็นเพลงที่หาฟังยากนะฮะของพี่กบเพราะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆของพี่กบอะแต่เพลงนี้เอามาเปิดได้เพราะว่าเอากลับมาทำใหม่

มีคนบอกว่าเพลงนี้ทำให้นึกถึงตอนเด็กนอนฟังเพลงลมเย็นๆฟังเพลินๆสบายๆนอนเสียงพี่กบคือแบบฟังแล้วเย็นใจจนแบบมันสบายหูจังเลยอ่ะยิ่งร้องสดบนเวทีนะโอ้ยน่าดูมากนะฮะมีคนถามว่าบัตรราคาเท่าไหร่ครับพี่เป้บัตรราคามีหลายราคาอยู่นะมี 2,000 2,500 3,000 3,5004,000 4,500 นี่ไงแต่รอบเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังที่พารากอนฮอลล์ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับได้เจอพี่ๆเฉลียง3คนพี่สาวๆ3คนเจอพี่ก้อยสรัญญาเจอพี่ตุ๊กวิดาพี่กบทรงศิษย์แล้วก็ยังได้เจอคู่นี้ด้วยโอ้ยคู่นี้ก็ไม่ได้เห็นบนเวทีคอนเสิร์ตนานเหมือนกันนะเออเขามารวมตัวคู่กันเพื่อขึ้นเวทีนี้คุณผู้ฟังต้องไปดูแล้วล่ะพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทเบิร์ดกับฮาร์ทครับคุณผู้ฟังเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะครับ

ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ฝากบอกผู้จัดเขาด้วยนะคะให้เขาขึ้นเนื้อเพลงบนจอด้วยค่ะพี่เป้ว่าเขาน่าจะขึ้นได้นะเนาะแล้วเราจะได้ร้องตามไปด้วยกันมีความสุขแน่ๆในคอนเสิร์ตนี้รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่พี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงมาพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มจากสาวๆพี่เบิร์ดกะฮาไปละพี่ตุ๊กวิลาไปละพี่ก้อยสรัญญาไปละพี่กบทรงศิษย์ไปละอีกหนึ่งคนครับที่ขึ้นเวทีนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับนี่เลยเจอล่าสุดนี่คือพลังเสียงยังแบบดีมากนะคุณผู้ฟังพี่ปั่นร้องเหมือนในเทปเลยร้องเหมือนในซีดีเลยร้องเหมือนในแผ่นเสียงเลย จริงๆสุดเหมือนกันนะคนนี้

soundtrack เลือกเพลงจากนะฮะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครบศิลปินแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะย้ำอีกทีว่าเขาจะเปิดจองบัตรวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟัง10โมงเป็นต้นไปที่ไทยติเก็ตเมเจอร์นะครับคอนเสิร์ตจะมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันเสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์นั่นเองนะครับส่วนใครที่ตามล่าบัตรนะฮะอีก1คอนเสิร์ตครับคาเวอร์ไลฟ์เป็นไงเป็นไงได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าพี่เป้ยังมีมาแจกนะครับอันนี้เราจะได้เจอกับโบกี้ไลออนเนาะแล้วก็ว่านวันวาน1สิงหาคมนะครับที่โรงละครอักษรา King Power ครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: คุณผู้ฟังครับมีเพลงใหม่จากพี่ปานธนพรมานะชื่อเพลงว่าภาวนาครับคุณผู้ฟังนะฮะวันนั้นก็มานั่งคุยกันในรายการของเราด้วยใช่ไหมครับนะฮะไปฟังกันนะฮะสำหรับเพลงนี้

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
1: ชั่วโมงนี้เราพูดถึงคอนเสิร์ตนะคุณผู้ฟังนะครับมันมีอีก1คอนเสิร์ตนะเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการกลับมาโอ้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันแบบจริงๆเนี่ยนะฮะ15ปีของวงเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่ Dax Big Ass เนี่ยนะฮะก็จะขึ้นเวทีร่วมกับเจ๋งด้วยเอาซีนะครับนี่คือการกลับมาของ Big Ass นะครับคอนเสิร์ตเขาจะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ13 14 15พฤศจิกายน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: เรียนรู้ชีวิตสุดอินสปายไปกับ
8: Inspire Day Club Inspire Day
9: ClubInspire Day
10: จากนักเต้นสู่นักแสดงคุณภาพระดับตำนานโออนุชิตเปิดมุมมองชีวิตเชนธนาไตรฉัตรจากบทเรียนราคา600ล้านหญิงเก่งที่เลือกใช้เสียงเพื่อคนอื่นบุ๋มปนัดดานักร้องเจ้าของฉายาเพื่อนหญิงพลังหญิงปานธนพรและมาวินทวีผลกับรสชาติชีวิตจริงที่ไม่ได้ฟินเฟอร
7: ์กรกฎาคมนี้ที่สุดของแรงบันดาลใจกับดีเจอั๋นภูวนาทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
11: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
12: Green Update
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
13: ขอยืมคอหน่อยสิกรีดให้หน่อยกรีดหน่อยกรีดไหมกรีดกรีดกรีด
14: ถ้าจะกรีดให้เธออ่ะ
13: ไม่ใช่กรีดให้ฉัน
14: ไม่อ่านข่าวก่อนดีกว่า
13: ไม่ได้กรีดให้ฉัน
14: ฉันอ่านข่าวถึงเย็น
13: ฉันจะให้กรีดให้กับพี่อ้อย
14: พี่อ้อย
13: กร
14: ี
13: ดกรีดกรีด
14: เนี่ยถ้าเธอกรีดแทนก็โอเคละ
13: ทำไมคุณไม่ยอมกรีดออกมาล่ะคุณรู้ฟังฟังดีๆนะ
14: ฟังให้ดีๆเลย
13: นี่คือทอล์กโชว์ครั้งแรกของดีเจพี่อ้อยของเรา
14: ฟังกันหรือยังฟังดีๆยัง
13: ฟังดีแล้วสิ one stand up นะ empathy
14: ฮะ
13: empathy
14: อ๋อ
13: one stand up empathy
14: พอแล้ว เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
13: ่หุ้ยตื่นเต้นแทนเลยอะ
14: ใช่ไหม
13: ทอล์กโชว์ครั้งแรกนะครับในรอบ33ปีของพี่อ้อยเรานะฮะคุณผู้ฟังจะก้าวขึ้นบนเวทีในการจับไมค์เป็นคอมเมดี้เดียวครั้งแรก
14: พี่อ้อยโทรมาแป๊บนึงนะ
13: เดี๋ยว
14: พี่อ้อยบอกว่าเป้จ้า
13: เอาดีๆเหรออันนี้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราจะได้เจอกับพี่อ้อยนะครับรอบการแสดงวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงนะฮะ
14: 12กันยายนบ่ายโมงที่
13: สยามเพคฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์1
14: พี่อ้อยโทรมาอีกแล้วพี่อ้อยบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3 4 5 6นะเป้
13: ก็เวลาเป็นภาษาอังกฤษพวกก็อยากจะออกสำเนียงแบบบริติชบ้างอ่ะ
14: ไม่ต้องหรอกเอาไปไทยๆนี่แหละไม่ต้องบริทงบริทิชหรอก
13: เอา
14: ไทยให้รอดก่อน
13: แล้วที่สำคัญอะไรรู้ป่ะ
14: อะไร
13: มีแฟนเบเนฟิตด้วยนะแฟนเบเนฟิตอ๋อ
14: เหรอ
13: แฟนเบแบบพอพูดสำเนียงไทยคุณก็หาอย่างเงี้ยเงี้ยผมก็ต้องพูดใหม่แล้วสิแฟนเบเนฟิต
14: แต่มันทำให้เรากลับมาดั้งคิดนะว่าเอ๊สำเนียงไทยเขายังฮะภาษาอังกฤษเขาก็ฮะอย่างเงี้ยฉันต้องทำยังไงดี
13: หู
14: อ๋อ
13: ไปหาหมอ
14: โอเค
13: ไปหาหมอ
14: เป็นที่หูฉัน
13: ใช่เพราะรุ่นเนี้ยฮะบ่อย
14: เออฮะตกลงเล่นที่ไหนนะ
13: สยามเพคฮอลล์ชั้นเซเว่นที่สยามสแควร์วันอย่าลุ้นระเบนแฟนเบนฟิต
14: ฉันเก่งนะฉันฟังออก ต่ตอนเนี้ยคุณผู้ฟังโทรมาละโทรให้คุณผู้ฟังมีเบอร์ฉันด้วย
13: เอาเป็นว่าเอางี้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่ได้ตรงนี้คือมีแฟนเบเนฟิตเติมพี่อ้อยด้วยนะเก๋ๆ
14: เราไม่ให้พี่อ้อยเหงา
13: คุณผู้ฟังก็จะได้ไม่เหงาด้วย
14: ไม่เหงาด้วย
13: แล้วก็มีของที่ระลึกด้ว
14: ย
13: เป็นคอลเลคชันหน่วยกู้ใจเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพพระเทพรัตนะนี่แหละ
14: นะ
13: แก้ไขความพิการบนใบหน้าแล้วก็กระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬานะครับสภากาชาดไทยครับผมบัตรจะเปิดจำหน่ายนะครับ Friday
14: on จัน
13: วันศุกร
14: ์วันศุกร์ Friday
13: 31
14: ใช่หรือเปล่า
13: ใช่สิ31
14: ใช่หรือเปล่าดูดีๆ
13: จุล
14: าย หนีเราพูดไปเรื่อยเปล่าเนี่ย
13: จุลายหนีไม่หนีนะหนี
14: หนี
13: จุลายหนี
14: ค
13: ่ะนะครับ10โมงเป็นต้นไป
14: พี่อ้อยโทรมาบอกคุณผู้ฟังได้อะไรจากสิ่งที่เขาพูดไหม
13: ได้สิผมตื่นเต้นแทนเพราะว่านี่คือครั้งแรกนะอุ๊ยพี่อ้อยต้องเตรียมตัวอย่างหนักนะ
14: หนักมาก
13: เพราะเป็นการทอล์คโชว์เดี่ยวนี่มันคือที่สุดนะที่สุดนะ
14: นะคะ
13: อ
14: ่
13: ะไปเจอกันนะฮะจองบัตรนะครับ10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ
14: ค่ะ
13: นะฮะวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี
14: ้
13: นะฮะแล้วพี่อ้อยจะแสดง12กันยายน
14: เสาร์12กันยายนนะคะเวลา 18:00 น
13: ใช
14: ่นะคะเตรียมตัวด้วยนะ
13: เราตื่นเต้น
14: เตรียมตัวฉันตื่นเต้นทันพี่อ้อย
13: จริงๆ
14: เตรียมตัวกดบัตรนะจ๊ะทุกคน
13: เราต้องไปให้กำลังใจกันนะพวกเราน
14: ะคะ
13: เดี๋ยวผมจะไปอยู่แถวหน้าคอยทำหน้าปั้นจิ้มเป็นเจ
14: ๋อไปเสนอหน้าว่างั
13: ้นให้กำลังใจ
14: ขอให้กำลังใจ
13: เขาหันมามองแล้วอุ๊ยมีกำลังใจจากเราอะไรเง
14: ี้
13: ย
14: พี่อ้อยเขาจะชะงักไหมอ่ะ
13: ไม่จะงักสิบ้าเหรอหน้านี่ก็เห็นกันอยู่บ่อย
14: ๆมองลงมาแล้วเห็นพวกเราเขาจะตกใจแล้วเขาจะแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
13: ช็อตฟิลอย่างเงี้ยเหรอ
14: เราไปอยู่ข้างหลังปะล่ะ
13: เดี๋ยวเขาไม่เห็นสิ
14: ก็ดีแล้วไงช่วงนี้อัปเดตกันคุณฟังบ้านเราหน้าฝนฝนก็ยิ่งตกก็ยิ่งร้อนเนาะ
13: จริง
14: ทำไมมันเป็นงาน
13: คือช่วงก่อนฝนตกนะโอ้โห
14: อบอ้าวมากพอหลังฝนตกปุ๊บหนักกว่าเดิ
13: ม
14: ที่ญี่ปุ่นช่วงนี้บ้านเขาหน้าร้อนใช่ไหม
13: ร
14: ้อนจัดๆเลยแหละที่โตเกียวอุณหภูมิพุ่งยิ่งกว่ากรุงเทพนะคะโตเกียวอุณหภูมิพุ่งไปถึง 34-35 องศาเซลเซียสเมื่อวานสำนักงานอุตุนิยมวิทยาบ้านเขาเนี่ยต้องออกประกาศเตือนภัยโรคลมแดดขณะที่หลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยเก็บชุดสูทชุดอะไรก็ตามที่มันดูแบบว่าที่มันไม่ไหวอ่ะ
13: เอ็นดูเขาเนาะ
14: แขวนไว้ในตู้ก่อนเธออย่าเพิ่งเอาออกมาใส
13: ่
14: นะคะอนุญาตให้แต่งเนื้อแต่งตัวตามสบายมาทำงานได้แต่ว่าตามสบายก็คือดูกาลเทศะด้วย
13: เป็นผ้าเบา
14: ๆนะคะอย่างที่ศาลาว่าการกรุงโตเกียวนะคะอนุญาตให้ข้าราชการใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานได
13: ้
14: ซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาแบบจัดเต็มไง
13: ขาสั้นเดี๋ยวเราไม่ค่อยเห็นทางญี่ปุ่นเขาใส่เน
14: า
13: ะ
14: ใช่เขาก็ใส่ชุดสูทชุด
13: เวลาเขา
14: ขายาปกติอ่ะ
13: เขาการเทศะแบบแน่นมาก
14: มากๆนะคะซึ่งหลายคนก็ยอมรับแหละว่ามันรู้สึกแปลกเหมือนกันเนาะต้องมาแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเพื่อนร่วมงานเริ่มแต่งเหมือนมากขึ้น
13: อ
14: ่ะก็โอเคนะก็ดูมีเพื่อนเยอะดีนะคะปีนี้ว่าร้อนแล้วปีที่แล้วบอกญี่ปุ่นอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหน้าร้อนทั่วไปถึง2.36 องศาเซลเซียสเยอะนะแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นลมแดดกว่า 100,000 คนเยอะมากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
13: เขาไม่ชินนะเนาะ
14: คือ
13: เพราะบ้านเราอากาศร้อนนะเราก็เลยชินหน่อยนึงเพราะ30กว่าอ่ะคุณเอา30กว่า
14: บ้านสมมติอ่ะตอนมอตอนนี้30องศาอ่ะเข้าไป34 35แต่เดี๋ยวนี้ร้อนยังไงบ้างเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันเริ่มจะไม่ชินละ
13: แต่ถ้าเรา40ขึ้นไปไม่ชินฮะตัวเลข4ไม่ชินจริงๆ
14: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสค่ะเขาสนับสนุนการออมเงินนะคะเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ให้ทั้งความมั่นคงแล้วก็โอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับลูกค้ากับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2หน่วยละ 1,000 บาทอายุสลาก1ปีนะคะผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปีพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทถึง12งวดซื้อ 100,000 บาทการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวท ทุกงวด
13: อุ้ย
14: สลากออมทรัพย์ทอสถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะในการออมเงินที่ตอบโจทย์คนไทยนะคะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจปัจจุบันนี้เนาะนะคะที่การลงทุนประเภทอื่นเนี่ยมีความผันผวนนะคะเพราะนอกจากเงินออมยังอยู่ครบและเมื่อออมถึงกำหนดถ่ายถอนแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนนะคะแถมมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนด้วยนะคะสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวางมั่งมี2เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน GHB Allgen และทอสทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะเขาออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ GH Bank Call Center โทร02-645-9000หรือติดตามข่าวสารของธนาคารได้นะที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเลยนะคะออมเงินแล้วยังได้ลุ้นเงินล้านกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2ค่ะ
15: Green Update
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

หลุมอากาศนะฮะเพลงนี้จากปัมมี่ครับก่อนหน้านั้นเมื่อถูกคนพบจาก Free Hand แล้วก็กลิ่นฝนนะฮะจากต้น First One นะครับ10โมง20นาทีครับคุณผู้ฟังนัดหมายคุณผู้ฟังดีกว่าเอา10โมง24อ่ะ10โมง24ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะครับแล้วกดโทรศัพท์หาพี่เป้นะครับ02-665-8377แจกบัตร Cavana Life นะครับอีก2ใบ

ายคนชอบเพลงนี้มากนะฮะ Taxi Ride นะครับ Taxi Rider Ride เฉยจากเทราโคต้านะครับคุณผู้ฟังครับกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเขาจะมีจุดแลนด์มาร์คนู่นนี่นั่นนะครับประเทศไทยเราก็อาจจะมีแบบวัดพระแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีแลนด์มาร์คใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดนี่เห็นมีข่าวมานะครับว่าทางกรุงเทพเรานะครับจะมีกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ฟังเออนะครับช่วงเชื่อมผ่านเนี่ยก็คงจะแถวๆเอเชียทีคฝั่งเจริญกรุงนะฮะกับฝั่งเจริญนครนะครับให้ได้เดินทางชมวิวแม่น้ำแบบพาโนรามานะครับแล้วยังมีโมนานะฮะโมนาแบงคอกอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนะครับระดับโลกเลยนะที่เตรียมเปิดทางฝั่งเจริญนครนะครับก็ได้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหรือเปล่าต้องตามดูกันต่อครับ

0: ใครที่ส่องผ่านทางโซเชียลนะฮะผ่านทางกล้องนะนะครับก็จะเห็นว่าทีมงานเพิ่งยกนี่มานะฮะอันนี้เป็นแฟนเบเนฟิตนะครับของพี่อ้อย One Stand Up นะฮะ Empathy นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังทุกที่นั่งรับสติกเกอร์คำคมของพี่อ้อยนี่คุณได้ไปแน่ๆนะครับถ้าเป็นบัตร VIP 3,000 บาทนะครับรับสิทธิ์วอร์มฮักเติมพี่อ้อยได้อันนี้เป็นเบเนฟิตพี่อ้อยจัดให้นะแล้วก็มีผ้าห่มนะกอดให้รอดจากทุกความเหนื่อยมอบให้กับทุกที่นั่งนะครับบัตรราคา 2,500 2,200 นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มนะครับโดยการแรนดอมที่นั่งนะคุณผู้ฟังก็จะได้สนุกสนุกกันแล้วมีถุงผ้าด้วยนะฮะแล้วก็มีแฮปปี้อะไรนะลืมชื่อไปแล้วที่เอามาวนนิ้วอ่ะนิ้วแล้วก็จะให้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเข้ามาส่องแล้วอยากได้เลยใช่ไหมอยากได้ก็นี่ไงไปให้กำลังใจไปเป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อยด้วยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการโชว์เดี่ยวโชว์ทอล์กโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยนะครับในวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับส่วนบัตรจะเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้แล้วนะครับทุกคน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: อันดันดาเรืองวุฒินะฮะเกลียดเธอไม่ลงนี่แหละเสน่ห์ของคาร์เวนไลน์น้องไปฟังโอ้โหมันแบบเพราะจับจิตจับใจจริงๆ อ่ะไปดูหนึ่งผู้โชคดีของเราดีกว่าวันนี้ได้แก่เอาใหม่เอาใหม่วันนี้ได้แก่คุณยุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ป
0: ี้แหมเสียงก็ยิ้มยิ้มย่องแฮปปี้สดใสรับบัตรเลย2ใบมีความสุขดีไหมฮะวันนี
1: ้มากค่ะเพราะว่าโทรมาหลายวันแล้ว
0: ฉันได้สักทีเนาะฉันได้แล้วมีอะไรจะปลอบใจคนอื่นที่แบบกดยังไงก็ยังไม่ได้หรือรันดอมยังไงก็ยังไม่เจออะไรอย่างงี้ไหม
1: ก็สู้ๆต่อไปค่ะพยายามค่ะ
0: เนาะเราต้องไม่ท้อเนาะเหมือนคุณยุ้ยเนาะคุณยุ้ยไม่ท้อคุณยุ้ยก็ได้แล้วเนี่ย2ใบเน
1: า
0: ะโอเคยินดีมากๆครับเดี๋ยวไปสนุกสนานกันที่คอนเสิร์ตนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับผู้โชคดีของเราไปแล้วอีกหนึ่งท่านนะฮะตามต่อไปครับคุณผู้ฟังหลายๆช่วงดีเจเราก็สลับกันแจกกันอยู่แบบนี้นะครับบางวันก็จะมีแบบว่ามีพิเศษด้วยอย่างวันศุกร์หลายคนรอมากเพราะว่าวันศุกร์นี้เราให้สนุกกันแบบยกแก๊งเลยนะจ๊ะ
2: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ทายเพลงกับพี่เป้บ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะฮะคลายเครียดโอ้ยไม่ได้บัตรสิทีเนาะมาทายเพลงลองฟังดูสิว่านี่คือเพลงอะไรให้ฟังแค่นี้ไม่ยากนะวันนี้ปล่อยแบบว่าให้แบบว่าสบายๆหน่อยอ่ะอีกทีนะส่งคำตอบกันครับ
2: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
7: ว้าว
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
2: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคเตอร์ซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสิน
2: มาเฉลยกันนะฮะเก่งมากคุณผู้ฟังนะฮะตอบถูกกันแต่ผิดก็มีนะฮะหลงไปที่ไม่ใช่คนที่ใช่ของ ETC รักแท้ของนุ่นนิวอย่างเงี้ยไม่ถูกนะฮะรักแรกของนุ่นก็ไม่ถูกนะฮะจังหวะตกลุมรักไม่ใช่นะรักเธอของโตไม่ใช่เหมือนกันนะฮะโอ้ยนะฮะแต่ที่เหลือนี่ก็ตอบถูกกันเยอะมากนะครับฟังเฉลยเลยแล้วกันนะครับป้าย

0: ไม่เป็นรองนะฮะ
1: โปรดจงรู
0: ้ค็อกเทลนะฮะเก่งมากเก่งมากคุณผู้ฟังปรบมือกับคนตอบถูกนะฮะตอบผิดไม่เป็นไรครับร่วมสรุปกันใหม่ได้นะครับในทุกๆวันกับพี่เป้เนาะ Smart Social Bank for All Life นะฮะจากธนาคารออมสิน
2: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับแสงแรกของน้ององศาเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์อรุณรุ่งนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเดี๋ยวอยู่ต่อกันต้องแคร์เนาะส่วนพี่เป้ชวับก่อนพรุ่งนี้เจอกัน8 โมงสวัสดีครับ

0: ้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบ

0: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ดด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีพี่ท็อกครับ
5: สวัสดีจ้าติรุธ
4: เจอกำลังพฤหัสนะครับ
5: ใช่ค่ะทุกพฤหัสกับศุกร์นะคะต้องเจอดีเจพี่แคนนะคะ
4: ถูกต้องครับขอให้เสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึง
5: มีเสียงแบบนาสิกเบา
4: ๆนะฮะเนื่องจากทำงานเยอะไปครับนอนน้อยนอนน้อย
5: นอนน้อยนะคะนอนเยอะๆหน่อย
4: ครับผ
5: มนะคะ
4: ตอนแรกคิดว่าจะเป็นโควิดแต่คิดว่าอาจจะเป็นโควัดเฉยๆ
5: เป็นตรวจแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ตรวจละมันหายไปนานมากอะเน
5: า
4: ะมันแบบ
5: มันอาจจะสงบไปพักใหญ่ๆนะคะแต่ว่าก็เหมือนมีแววมาว่าเหมือนดังเหมือนจะกลับมานะหรือยังไงนะคะเพราะว่าฉันไปที่คนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองเยอะ
4: ๆมีแฟนๆพี่เป
5: ้น้อยอ่ะฮะ
4: ทักมาบอกว่าไปยังนะพี่เป
5: ้ไม่อยู่แล้ว
4: ไม่อยู่แล้วแล้วพี่เป้เขาเป็นคนเปิดเพลงเสียงดังมากนะคือในเนี้ยในห้องออกอากาศเนี่ย
5: เราจะมีลำโพง
4: แล้วเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็คุยกับพี่ต๊อกรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่อง
5: มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการตะโกน
4: พี่ต๊อกบอกเมื่อมันดังขนาดนี้แซวพี่เป้
5: แซวนะคะนะติดตามกันนะคะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัย
4: เสียงดังเหรอไม่ใช
5: ่คือเราไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรขนาดนั้น
4: เรื่องอะไรฮะไฟไหม้เหรอครับ
5: ใช่นะคะพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการเมื่อคืนนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่ากทมแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตดินแดงตรวจสถานบันเทิงแล้วก็สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการนะคะโดยได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม
4: ้
5: ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินป้ายทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินมองเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่ามีสิ่งกีดขวางไหมนะคะอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะพวกวัสดุที่เป็นวัสดุตกแต่งอาคารก็ต้องหลีกเลี่ยงที่มันแบบติดไฟง่ายนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยนะคะมันอยู่ในสภาพที่แบบพร้อมใช้งานน่ะสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตรวจสอบการใช้อาคารเพื่อการประกอบกิจการด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งทางที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็กำชับแหละให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วย
4: ถูกต้อง
5: อ
4: ันนี้เหมือนเราถอดรหัสกันทุกครั้งกันเนาะ
5: ใช่
4: เหมือนที่แคนไปวิเคราะห์ไปก่อนนะเนี่ยแคนก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนดูข้อมูลว่าเฮ้ยการที่เราจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่เล่นดนตรีได
5: ้
4: กับจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงเน
5: ี่
4: ยมันกฎเกณฑ์ต่างกันมากเลยต
5: ่
4: างกันมากๆและส่วนใหญ่ก็มักจะมีช่องโหว่ของกฎหมายที่ทำให้ร้านที่จดแบบเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันเนี่ยมันเหมือนสถานบันเทิงเลย
5: มันก็คือใช่เลยอ่ะ
4: ใช่เพราะว่ากฎเกณฑ์น่ากลัวมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของวัสดุที่ไม่ลามไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสถานบันเทิงมันต้องเป็นวัสดุไม่ลามไฟ
5: uh-huh.
4: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบร้านอาหาร
5: uh-huh.
4: ไม่เป็นไร
5: uh-huh.
4: หรือแม้แต่ทางหนีไฟ uh-huh. ที่ถ้าเกิดเป็นสถานบันเทิงต้องชัดเจนว่ามันจุได้กี่คน
5: uh-huh.
4: ถ้าจุได้ประมาณนี้ต้องมีทางหนีไฟกี่ทาง
5: uh-huh. อ
4: ะไรอย่างเงี้ย uh-huh. คือกฎเกณฑ์มันต่างกันมากแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดจะเอามาตรฐานแบบนั้นเนี่ย
5: uh-huh.
4: งบประมาณมันก็สูงในการทำ
5: uh-huh.
4: กลัวไหมดูแล้วกลัวเหมือนกัน
5: แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี
4: ใช่
5: เราจะทำอย่างไรกันดีในการที่เราจะปิดช่องโหว่ของกฎหมาย
4: และส่วนใหญ่เห็นไหมครับสังเกตไหมเวลาเราเข้าไปที่ที่เขาจะมีบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มงานทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีบอกว่านี่เส้นทางนี้ไฟอยู่ตรงไหนบ้างที่เป็นแบบวิดีโออ
5: ่
4: ะก็จะเป็นเฉพาะฮอลใหญ
5: ่
4: ๆซึ่ง
5: เหมือนเวลาเราไปด
4: ู
5: คอนเสิร์ตอะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกขึ้นมาว่าอะทางออกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: มันควรมีทุกที่เน
5: า
4: ะ
5: หรือแม้แต่แบบ สปริงเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบใช่ไหมคะ
4: นี่ล่าสุดมีร้านหนึ่งเขาเปิดสปริงเกอร์ให้ดูแหมนึกว่าฝนตก
5: มันแบบ
4: เออแต่ตอนนี้หลายๆร้านก็ต้องทดสอบให้ลูกค้าเห็นแหละว่าร้านเขามาตรฐานขนาดไหนอะไรเงี้ย
5: มันเป็นความเชื่อมั่น
4: สบายใจด้วย
5: ปลอดภัยมากๆอะนะคะเพรา
4: ะ
5: ว
4: ่
5: าทุกคนก็ไปผ่อนคลายอะเนาะ
4: ต้องถามพี่ต้องดีกว่าว่าเข้าผับล่าสุดเมื่อไหร่
5: ไม่เคยเข้าเลย
4: จริงป่ะเฮ้ยอยู่เมืองไงเนี่ย
5: คือต้องเข้าใช่ป่ะ
4: เข้าสักนิดนึง
5: เข้าก็คือไปทำงาน
4: ไปทำงานทำอะไรอ่ะ
5: ไปทำงานเนี่ยเราคิดไปหลายสเต็ปแล้วเนี่ย
4: ครับ
5: ซึ่งไม่ใช่เลย
4: เออ
5: ไม่ใช่แบบเราไม่ได้เป็นสายแบบไปนั่งดื่มกินอะไรอย่าง
4: เ
5: งี้ยแล้ว
4: เออใช่แต่ก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็เป็นคนขี้วิตกเหมือนกันก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกไงวะเนี่ยหลายๆที่เพราะว่าแน่นอนมันมืดด้วย
5: หรือแม้แต่ช่วงหลังๆอ่ะต่อให้ไม่ได้ไปเข้าเที่ยวผับบาร์หรือสถานที่ไหนก็ตามแม้แต่เข้าห้างอ่ะเราไปห้างไปที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็จะ
4: ก็ยังกลัวเลย
5: เราก็จะรู้สึกว่าเราต้องคิดไว้ก่อนว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนหรือถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ใช่ไฟไหม้หรืออะไรก็ตามอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ะเราจะต้องทำยังไง
4: ใช
5: ่เออ
4: แน่นอนว่าเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าไม่เตรียม
5: นั่น
4: มันถึงแม้มันจะไม่เกิดหรอกแต่ว่า
5: ไม่ใช่ความระแวงนะมันระมัดระวังไว้หน่อย
4: ถูกต้องครับ
5: นะคะอยู่แค่นรอบหน้าตอนเที่ยงเดี๋ยวกลับมานะ
4: ครับผม
3: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เรียกได้ว่าวันนี้เราเปิดรายการกันแบบสดใสสดใสนะฮะอยากมีแฟนแล้วจากลิปตานะครับแล้วก็ยิ่งโซจากโอลิฟเป็น2เพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อความสดใสกันต่อแล้วกันนะวันนี้ไหนๆเรามารู้สึกเหมือนอากาศมันก็จะมีความแอบครึ้มๆอยู่เหมือนกันไม่รู้ตอนนี้ที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันสดใสสดใสชั่วโมงนี้หน่อยจ้าหนึ่งเพลงจากพี่เบิร์ดครับช่วยรับที

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling TrackChilling Trackวันนี้นะครับเนื่องจากตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยเราเปิดเพลงชิลมาตลอดละพอชื่นแฟลกจริงก็เลยขอเปิดเพลงร็อกร็อกหน่อยละกันเพลงนี้เต็มโซเชียลไปหมดเลยฮะหลังจากที่ทนายปีศาจออนไปนะครับเอามาสักหน่อยละกันเนาะเฮ้ยอมพระมาพูด

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: คุณผู้ฟังครับนานแค่ไหนแล้วที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองนะครับประโยคแบบนี้ผมคิดเองไม่ได้ครับต้องพี่อ้อยเท่านั้นฮะจะบอกว่าทอล์คโชว์นี่คือครั้งแรกในรอบ33ปีของ DJ พี่อ้อยของเรานะครับกับ DJ พี่อ้อย One Stand Up M Party ครับเป็นก้าวเดียวจับไมค์ที่ไม่ได้คอมเมดี้เหมือนใครๆแต่ว่ามี M Party ให้ทุกหัวใจเนี่ยได้มาเจอแน่นอนครับอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องเล่ามุมคิดแล้วก็คำคมกระชากสติจากพี่สาวผู้หิวใจของเราเรียกว่าเป็นเครื่องผลิตคำคมก็ว่าได้พร้อมกับแขกรับเชิญสายแข็งที่จะมาพูดแทนเสียงในหัวของพี่อ้อยนะครับสัมผัสประสบการณ์ Empathy Exhibition กับโซนหน้างานลุ้นรับนะฮะเป็นแฟน Benefit เติมพี่อ้อยและของที่ระลึกคอลเลกชันหน่วยกู้ใจรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับรอบการแสดงเสาร์ที่12กันยายนนะครับบ่ายโมงครับในสยามพิกฮอลล์ครับชั้น7สยามสแควร์วันนะครับบัตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,200 บาทจนถึง 3,000 บาทนะครับเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางอยากให้ไปเจอไปฟังกันเยอะๆนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: วิธี save energy แบบ
10: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: One, two, three, go.
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: เรื่องนี้นะคะกลายเป็นไวรัลเลยนะคะเป็นคลิปที่เคยมาเล่าให้ฟังแล้วล่ะเป็นคลิปที่มีวัยรุ่นชาวฝรั่งเศสนะคะอายุ19ไปเรียหลอดดูดตู้กดน้ำส้มที่สิงคโปร
5: ์
4: นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งคนก่อเหตุเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาก่อความเสียหายสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ศาลสิงคโปร์เขามีคำสั่งเลื่อนพิจารณาคดีนี้ออกไปเป็นวันที่30กรกฎาคมนะคะหลังจากที่เขาถูกดำเนินคดีจากพฤติกรรมนี้แหละก็คือถ่ายคลิปตัวเองนี่แหละเลียหลอดจากตู้จำหน่ายผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็เอากลับไปใส่ในเครื่องอีกครั้งหนึ่ง
5: ครับ
4: คืออัยการเขาบอกว่าขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของผลกระทบที่มีต่อสถานะการเรียนถ้าเกิดว่าศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดก็คือถ้าเกิดว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดทีนี้มันจะมีเรื่องของใบอนุญาตนักเรียนของเขาเนี่ยก็ต้องดูว่าจะถูกเพิกถอนหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อการศึกษาต่อในสิงคโปร์นะคะศาลก็เลยมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะคะแต่ว่าระหว่างที่เขาได้รับการประกันตัวหลังจากเกิดเหตุอ่ะเขาก็ยังคงเรียนต่ออยู่ที่โรงเรียนธุรกิจแห่งหนึ่งในสิงคโปร
5: ์ครับ
4: นะคะแต่ว่าคือเรื่องของความผิดในข้อหานี้มันก็จะต้องแบ่งกันนะมีความผิดในข้อหาก่อความเสียหายอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะ
5: ครับ
4: อันนี้ก็มีโทษจำคุกสูงสุด3เดือนหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่ามีความผิดทีนี้บริษัทที่ให้บริการตู้จำหน่ายน้ำผลไม้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องที่เกิดเหตุอ่ะเขาก็บอกว่าได้ทำความสะอาดฆ่าชงฆ่าเชื้อตู้จำหน่ายน้ำหมดเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนหลอดทั้งหมดภายในเครื่องด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่ใช้งานแล้วก็เห็นว่าเขาเตรียมที่จะปรับปรุงระบบของตู้จำหน่ายน้ำด้วยนะก็คือจะเพิ่มมาตรการป้องกันนะคะอย่างเช่นการใช้หลอดบรรจุแยกเป็นรายชิ้นแล้วก็มีการออกแบบช่องเก็บหลอดให้สามารถเปิดได้เฉพาะหลังจากที่เราทำรายการซื้
5: อ
4: เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งโอ้โหเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นที่สิงคโปร์นี่ต้องถือว่าแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตมากๆเลยเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะแบบเข้มงวดเลยนะ
5: คือก็เป็นประเทศที่กฎหมายเขารุนแรงนะรุนแรงมากๆจนจำได้ว่าตอนไปสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเซฟมากๆคือเคยคุยนะเคยคุยกับคนสิงคโปร
4: ์เขาว่าไง
5: เขาบอกว่าที่เนี่ยปลอดภัยมาก
4: ๆปลอดภัย
5: เพราะว่ากฎหมายแรงมากคนขับแท็กซี่นะพูดโอ้พูดไปแต่พูดแบบเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงสิงคโปร์น
4: ะ
5: ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างแต่พอรู้ว่าเขาบอกว่า
4: โอ้
5: แบบที่นี่มันเซฟมากนะคือเวลาคุณกลับบ้านดึกๆคุณไม่ต้องกลัวเลยหรืออะไรมันเซฟมากเพราะว่ากฎหมายที่นี่รุนแรงมากๆอะไรเงี้ย
4: นะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรก็คือกฎหมายก็คือควบคุมหลายด้านบทลงโทษแม้เรื่องของการทิ้งหมากฝรั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทิ้งขยะการทำลายทรัพย์สินในที่สาธารณะการกระทำใดๆก็ตามที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่น
5: ครับ
4: ก็อยู่ในสังคมอะเนาะ
5: ใช่
4: เพื่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวม
5: คือจริงๆคือถ้าเกิดมันมีสามัญสำนึกคงไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ย
4: เราก็ไม่รู้
5: คงไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรออกมาขนาดนี้อะไรเงี้ย
4: หรือเราจะแบบทำอะไรที่มันดูเล็กๆคลานหรือแย่ๆอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปในสังคมปุ๊บเราก็ต้องปรับตามอะไรเงี้ยว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม
5: ใช่ครับ
4: นะคะแหมมันน่ากลัวกันนะไอ้คลิปเนี่ย
5: น่ากลัวน่ากลัว
4: เห็นเราก็แบบติดตามกันต่อนะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
5: มีคนขอเพลงดีเจแคนมาม
4: ีคนขอมาเหรอมีของว่าน่าจะมาได้ฟังนานแล้วเปล่าถามว่าเปิดไหม
5: อุ้ยเดี๋ยวเสิร์ชก่อนนะ
4: นี่ไง
5: จัดให้จัดให้โอเคโอเคครับผมจัดไปครับ
3: ดย Amo Gin Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amo Gin Gel ฉลากม่วงฟ้าและ
6: ทั่วประเทศ

0: ลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่ามีขอเพลงแคนมาใช่ไหมพร้อมครับและพร้อมจัดให้มากๆนะฮะเพลงนี้เอาโรแมนติกเลยแล้วกันเนาะเพลงนี้ช่วงไม่มีวันสุดท้ายนะครับ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
0: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ติค่าของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
6: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
5: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
7: หอมโหน่ากินอ่ะหืมอร่อย
5: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

คลาสสิกครับปิดท้ายวันนี้2เพลงนะครับ1เพลงไม่กล้าบอกเธอจากโจจิรายุทธนะครับแล้วก็อีก1เพลงนะครับเพลงรักคูณ3ซุปเปอร์แก๊งนะฮะจัดให้2เพลงนี้นะครับ

ก็ถือเป็นหนึ่งเพลงที่ยังโดนสำหรับคนที่ไม่ได้มีความกล้าเพียงพอนะครับแต่หวังว่าฟังเพลงนี้แล้วจะกล้ามากขึ้นนะครับโอเคทิ้งท้ายเพลงนี้ครับเพลงรักคูณ3ซุปเปอร์แก๊งนะฮะเจอกันครั้งหน้านะครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Can

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: LifeMate เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้ Weber รั่วดาดฟ้าใช้ Weberร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
4: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายตัวหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะที่อินโดนีเซียค่ะกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิตอลก็ได้จัดการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะมีรายงานค่ะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นะคะบอกว่าปิดไปแล้วเนี่ยประมาณ3,700,000รายการและนอกจากนี้นะคะยังได้รับรายงานด้วยว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีนะคะที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ยังมีเบอร์มือถืออีก 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการช่อโกงนะคะโดยประธานาธิบดีปราโบวซูเบนโตผู้นำของอินโดนีเซียได้สั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวโดยให้เหตุผลว่าปัญหานี้ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมนะคะรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยนะคะสวัสดีดีเจที่น่ารักค่ะ
3: สวัสดีครับแป๊บนึงหาปุ่มอยู
2: ่หาปุ่มไม
3: ค์ครับ
2: หาเจอหรือเปล่าหาเจอสิเพราะเราได้ยินเสียงเขาแล้ว
3: ครับผม
2: สวัสดีดีเจพียูนะคะ
4: เหนื่อยด้วย
2: ได้ยินเสียงแบบอย่างนี้เลยไหวเนาะพ
3: ัก
2: ก่อนไหม
3: ไม่พัก
2: ไม่พักพูดเลยเนาะ
3: ได้เลย
2: ได้เลยเฮ้ยด้วย
3: พี่ผมวิ่งขึ้นบันไดมาเนี่ย
2: วิ่งขึ้นบันไดมา38ขั้นเลยอะคะ
3: เพราะลิฟต์ไม่ทัน
2: มันไม่ทันอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วง rush hour
3: อ๋อเหรอ
2: เป็นอ๋อเหรอด้วยเหรอ
3: เขาลงไปทานอาหารใช่ไหมลิฟต์ก็เลยใช้เยอะเงี้ย
2: เราจัดรายการมานานแล้วนะมันช่วงมาทานอาหาร
3: อ๋อเหรอ
2: เออเขามาแล้วคุณผู้ฟังใครที่ถามมาว่าพี่ดีเจพี่พียูเขาไปไหนอะคะพี่แล้วเขายังไงเขาพักกี่วันเขาหยุดกี่วันก่อนหน้านั้นที่คุณไม่อยู่ใช่ไหมให้เขาตอบคำถามเอง
3: เอ้ยผมอยู่ไป2วันเองนะ
2: เพราะว่าคุณเป็นใครอะคะ
3: เฮ้ยเหนื่อย
2: อ่ะให้เขาหายเหนื่อยก่อน
3: ครับ
2: เออนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็หืดกระหอบไปพูดไปเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่อง
3: ครับผม
2: อยู่กับพียูคะ
3: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะเขาไปตามผมทุกช่องทางเลย
2: ไปตามทุกช่องทาง
3: เ
2: นี่ยแล้วเขาตามเจอไหม
3: เจออยู่
2: อ๋อเจอโอเค
3: ครับผม
2: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะถามอะไรเขาก็ถามเลยนะจ๊ะ
3: จ้ะ
2: ไม่ต้องมาถามเรานะ
3: โอเคโอเค
2: เราตอบไม่ได
3: ้จ้า
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับพี่ยูกลับมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ฟังไปย้อมใจกันหน่อยดีกว่าเนาะกลับมาถึงก็

ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาต้อนรับกันนะฮะโอ้โหเยอะมากๆอ่านไม่ทันเลยเนี่ยช่วงที่ผมหายไปนะครับก็มีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยส่งข้อความไปตามแต่ว่าไม่ตามผมกลับมานะตามให้มาแจกบัตรเขาว่าไนท์ไลฟ์วันนี้มีแจก2ที่นั่งนะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้

0: ยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: สำหรับใครที่รอลุ้นบัตรโค้ดในไลฟ์อยู่นะครับกติกาฟังดีๆคุณผู้ฟังกติกาวันนี้นะครับคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆข้อในไลฟ์ครั้งนี้จัดขึ้นตรงกับวันศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์จ้ะใครรู้คำตอบนะครับส่งมาด่วนๆเลยครับ

0: ในผู้โชคดีแล้วนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกนะฮะคำตอบคือตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะวันเสาร์นะครับคุณเบิร์ดนะครับคุณเบิร์ดยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะจ๊ะ
1: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
7: ให้มัน
8: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
9: แต่คนพูดมีแฟนนะ
6: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับโอ้โหก็ยังมีข้อความหลั่งไหลกันมาเยอะมากๆนะครับข้อความต้อนรับผมกลับมาทำงานหลายข้อความบอกว่านึกว่าผมลาออกไปแล้วนะฮะ

0: ย้ำอีกทีนะฮะธีมวันนี้นะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวย้อมใจหน่อยเพลงเศร้าเพลงอกหักนะครับเดี๋ยวรอฟังช่วงชั่วโมงหน้านะจ๊ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาที่เราไปเที่ยวนะฮะก็จะมีเพลงสนุกเพลงมันๆมาก่อนนะฮะเพลงเศร้าเพลงอกหักเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางๆเขาเหมือนฟิลเหมือนนวดอะนวดให้เคิร์มก่อนค่อยฆ่าทีหลัง

มีคุณผู้ฟังถามหาเลขเด็ดเย็นนี้กันเต็มเลยนะฮะอ๋อวันนี้ลอตเตอรี่ออกใช่ไหม4 โมงเย็นใครจะได้เป็นเศรษฐีเนาะวันนี้เนาะ

0: ผมนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทอล์คโชว์ทอล์คโชว์คุณผู้ฟังผมเห็นโปสเตอร์ทอล์คโชว์อันนี้แล้วผมตกใจมากๆทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะตอนเห็นโปสเตอร์นี้ผมก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าทอล์คโชว์นี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีนะครับของพี่อ้อยเราเลยนะครับชื่อว่า DJ พี่อ้อย One Stand UpEmpathy นะครับนี่โอ้โหครั้งแรกเลยคุณผู้ฟังจัดขึ้นวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงมีรอบเดียวนะครับที่สยามพิคฮอลล์นะครับชั้น7สยามสแควร์วันนะครับก็จะเปิดจำหน่ายบัตรนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับพี่อ้อยห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: โอ้โหเพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่โอ้โหกำลังมาแรงมากๆนะครับกับซีรีส์นะครับเรื่องอรุณรุ่งนะครับและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแสงแรก

เพลงนี้นะครับขับร้องโดยองศาทีทัศน์นะครับชื่อเพลงว่าแสงแรกนะครับในเมื่อมีแสงแรกแล้วก็ต้องมีแสงสุดท้ายครับ

0: ในวันพฤหัสนะจ๊ะพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับตีมวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปย้อมใจกันหน่อยนะฮะไปเที่ยวนะวันนี้ก็จะมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะครับชั่วโมงหน้าของจริงนะครับ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
3: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
4: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
13: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
12: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
14: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
12: เด็กทานได้ใช่ไหม
14: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
16: Smart Light On
15: นำทาง
16: Smart Turn Left
15: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
16: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
15: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
17: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
18: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
19: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมง
12: คุ
20: ความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
21: Green Update
22: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
23: ผ่านไป1ชั่วโมง
24: ผมก็ยังอ่านข้อความไม่จบ
23: ตอบคำถามทันไหมถามจริง
24: เยอะมากเลยเนี่ย ผมนั่งไล่อ่านอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าผมไปลาไปฮันนีมูนเหรออ๋อ
23: มีคนถามเหมือนกัน
24: เอามาจากไหนอ
23: ่
24: ะ
23: ไม่ทราบเลยแต่ที่แน่ๆก็คือ
24: แล้วไม่ใช่คนเดียวนะ
23: เรื่องฮันนีมูนเนี่ย
24: ข้อความนี้บอกว่าพี่ยูลาไปฮันนีมูนมาจริงหรือเปล่านี่ตอบคำถามแฟนๆด้วยครับ
23: ตอบไปยังไง
24: แล้วก็ยังแล้วก็อีกข้อความนึงบอกว่าผมมันหนีไปแต่งงานกับคนต่างชาติเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ฟัง
23: ทำไมมันลุกลามไป
24: เดี๋ยวไปเอามาจากไหนเนี่ย
23: อ่ะเราตอบยัง
24: เลย
23: ตอบเลยไหมล่ะ
24: ตอบเลยว่า
23: ตอบเลยสั้นๆว่า
24: ไปเที่ยวมาแล้ว
23: ไปเที่ยวมาก็คือไปฮันนีมูนด้วยในตัว
24: ไม่ใช่
23: อ
24: ๋
23: อไม่ใช่
24: ไปเที่ยวเฉย
23: ไม่เกี่ยวกับฮันนีมงนีมูนเลยทั้งนั้น
24: เออแล้ว Amazing มากรอบนี้
23: อ่าฮะ
24: คือรอบนี้ผมไปเที่ยวอ่ะ
23: แป๊บนะยาวเปล่า
24: อ๋อโอเคไปสั้นๆแล้วกันนาทีนึง
23: สั้น
24: ๆเออ
23: นาทีนึงเลยเหรอ
24: เดียวเอง
23: สั้นๆ
24: เอาแค่ประเทศเดียวแล้วกัน
23: เ
24: วียดนาม
23: ไปเวียดนามมา
24: เวียดนามเนี่ยคือปล่อยใจนะไม่ตั้งความหวังอะไรมากมาย
23: ไม่คาดหวังอะ
24: ไรไม่คาดหวังแต่ไปแล้วอ่ะรู้สึกตกใจ
23: ตกใจว่าผิดคาดผิดคาดคือดีค
24: ือถ้าเกิดย้อนกลับไป15ปีที่แล้วอ่ะพี่เราไปเวียดนามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าประเทศเขาอ่ะเหมือนตามเราอยู่เยอะนึกออกปะพอลงสนามบินปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเออเหมือนตามหลังเราอยู่เยอะ
23: ตอนเนี้ยคือเราตามเขาอยู่
24: ไม่
23: เรา
24: ก็ยังนำอยู
23: ่
24: แต่นำ
23: ชูหรือเปล่าที่พูดเนี่ย
24: นำอยู่แต่ว่านำอยู่นิดนึงจากเมื่อก่อนเขาตามเราอยู่เยอะ
23: โอเคสบายใจแล้ว
24: แล้วคือพอได้เห็นประเทศเขาว่ารู้สึกว่าเออเขาพัฒนาได้ดีมากผมชื่นชมเลยสังเกตจากอะไรหรือเปล่า
23: อะไรอ่ะ
24: ไม่ว่าจะเป็นสนามบินถนนหนทางไม่มีนะช่วงที่แบบว่าแถวแบบ
23: ตกใจนึกว่าพี่ถนนหนทางไม่มีนะ
24: ไม่มีนะที่นี้คือไม่มีหลุมนะไม่มีหลุมแบบเหมือนบ้านเรานะที่แบบว่าขับรถไปตึ้งตั้งตึ้งตั้งไม่มีนะ
23: เนี่ยชีวิตคนที่นั่นเขาไม่มีสีสันไง
24: ใ
23: ช่ไหมชีวิตเรามีสีสันกว่าเยอะ
24: อ๋อเราดีเหรอ
23: เราไม่หลับไงเวลาเราขับรถเออ
24: นั่นช่วยออกค่าซ่อมช่วงล่างให้หน่อยไหมครับ
23: ช่วงล่างเป็นเอาไม่รอดเลย
24: เฮ้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออประเทศเขาพัฒนาดีขึ้นมากๆ
23: พัฒนาเร็วพัฒนาไว
24: และอีกหนึ่งสิ่งที่ว้าว
23: อ
24: าหาร
23: อ๋ออาหารว้าวหลายสิ่งเลย
24: อร่อยทุกมื้อเลยอ่ะเออซึ่งเออไม่แปลกใจทำไมอาหารเวียดนามเข้ามาที่ไทยเยอะอะไรเงี้ยแต่ที่ต้นตำรับเนี่ยอร่อยมาก
23: อร่อยจริง
24: ใครที่แบบว่าอยากไปเที่ยวสักนิดนึงเลยก็ลองดูนะใกล้ๆไม่แพงด้วย
23: สรุปแล้วก็คือไม่ได้ไปฮันนีมูนนะจ๊ะทุกคน
24: ครับผม
23: สาวๆสบายใจ
24: สบายใจได้ครับผม
23: แต่พอติดตามกันอัปเดตกันหน่อยครับช่วงนี้เรื่องของอุณหภูมิที่มันพุ่งสูงมากๆนะคะการที่อุณหภูมิของหลายๆพื้นที่ในหลายประเทศพุ่งสูงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีคือมันควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องมองว่ามันไม่น่าปกติปะแต่ที่สหราชอาณาจักรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติก็บอกเลยว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยกำลังทำให้สภาพอากาศสุดขั้วนะคะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นหรือเปล่าคือในรายงานสภาพอากาศประจำปีนะคะก็บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่อบอุ่นที่สุดเลยของสหราชอาณาจักรคืออุณหภูมิเฉลี่ยในวันที่ร้อนที่สุดของปีนะคะพุ่งขึ้นมากกว่า 4.5 องศาเซลเซียสโอ้เยอะนะในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะส่วนจำนวนวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า30องศาก็เพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าอันนี้คือในลอนดอนเมืองหลวงนะอย่างในปีนี้นะคะสหราชอาณาจักรเจอคลื่นความร้อนก็หลายระลอกอยู่เหมือนกันคือเรียกว่าหลายประเทศในยุโรปอะนะคะอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติด้วยแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากเกินกว่าปกติหลายพันคนในจะเกิดไฟป่าอีกนะคะและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของอังกฤษคาดว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้อุณหภูมิมันจะทำลายสถิติอีกครั้งเหมือนกับแต่ละปีก็ทำลายสถิติมากขึ้นไปในทุกปี
24: เนาะ
23: หนักมากอยู่เหมือนกันเนาะ
24: เนี่ยถึงบอกไงว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยจะอยู่ยังไง
23: ก็อยู่ก็ต้องลองดู
24: เอาหรอก็ต้องอยู่เนาะ
23: ลองดูก่อนเดี๋ยวรู้เองว่าอยู่ได้หรือไม่ได
24: ้มนุษย์เราเก่งอยู่แล้วเขาบอกมนุษย์เราเหมือนกิ้งก่านะ
23: ปรับตัวเก่งอย่างเงี้ยเหรอ
24: ใช
23: ่
24: ครับผม
23: ค่ะปรับตัวยัง
24: ไม่ต้องปรับ
23: มีคุณผู้ฟังถามว่าจัดรายการเป็นเป้า
24: ของแบบเนี้ยในสายเลือดเออแล้วข้อความนี้โดนใจพี่ต๊อก
23: ค่ะ
24: เขาบอกว่างานใหม่ไม่สนุกเหรอคะเลยกลับมาซบอกกรีนเวฟเห็นไหมสักทีเนี่ยนี
23: ่สาแก่ใจอยู่กับพี่ยูกันต่อนะเอาให้หายคิดถึงไปเลย
24: ครับผม
22: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ PU
24: มาคุณผู้ฟังลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับวันนี้ผมพาไปเที่ยวดีกว่านะครับพาไปเที่ยวพาไปย้อมใจกันหน่อยมา

ณฟังว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่ตกหนักมากๆเลยค่ะปกติแล้วช่วงบ่ายไม่เคยตกแบบนี้นะคะโทษผมอีกแล้วผมมาทำงานปุ๊บนี่ฝนตกกลางวันเลยเหรอโอ้ตายแล้ว

0: จ
1: มีคนแซวว่ากลับมาวันแรกก็สาหัสกับพี่ยูเลยเหรอครับคุณวิษณุนะขอเพลงอยากเจอบูเชตมานะครับเดี๋ยวดูให้นะครับวันจันทร์นะจ้าวันจันทร
2: ์โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: 106.5 Green
2: Wave โอ้ยขำข้อความนี้จังเลยอ่ะข้อความนี้คุณหรือฟังชื่อเลยนะบอกว่าเป็นไงคะหายไปแต่งงานมาเหรอคะพี่ยู คุณพันนาพรนะครับไปเอาข่าวนี้มาจากไหนครับใครเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาว่าผมไปแต่งงานเนี่ยไม่จริงว่าโทรไปเที่ยวมาครับคุณผู้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่2ตั้งแต่พรุ่งนี้นะจนถึงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมชดเชยให้คุณผู้ฟังแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมาตั้งแต่11โมงเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่11โมงเลยนะครับพรุ่งนี้แทนคุณแคน1วันแล้วก็สัปดาห์หน้าแทนพี่โบทั้งอาทิตย์เลยนะครับจะได้หายคิดถึงนะฮะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด 106.5
1: Green Wave ลืมเลยคุณผู้ฟังลืมเลยนะครับก่อนจะจบวันนี้อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาแทนผมในช่วงที่ผมไม่ได้มาทำงานนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าว่ากันใหม่นะครับพี่วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
3: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
9: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยิงเ

0: โอลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยหน่วยกู้ใจ
2: สวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากกว่านี
1: ้นั่นน่ะสิเราบอกว่าพี่อ้อยย่อยตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ตื่นเต้นมากไหมอะไรอย่างงี
2: ้คือยังไม่ได้ขึ้นไปทอล์คโชว์เลยนะคะ
1: ยังค่ะ
2: เอาแค่วันนี้ออกมาแล้วก็เป็นโปสเตอร์ที่หลายคนได้เห็นยังตื่นเต้นเลยอ่ะ
1: วันนี้เปิดตัวนะ
2: One Stand Up Empathy
1: ค่ะ
2: ก็ขอบคุณมากเลยค่ะหลายๆข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็มีคนถามว่าทำไมต้องเป็น12กันยาอ๋อพี่กลัวชนคอนเสิร์ตพี่ป้อมอัศนีพี่ป้อมอัศนีเขาบอกว่าแถว456
1: ได้ดูวันมาแล้วนะ
2: เราได้ดูวันแล้วค่ะ
1: ว่าไม่ชนกันแน่นอน
2: ถ้าช้ากว่านั้นจะชนเป็นโนแอนไอซึ่งเอาอะไรไปชนเขาก่อน
1: อ้าวคนละแบบคนละแบบ
2: ก็เลยตั้งใจและขอบคุณมากจริงๆคือข้างหลังเนี่ยน้องเขาหยิบขึ้นมาให้คือทีมงานก็ตั้งใจมากนะ
1: น่ารักมาก
2: คือถ้าเกิดว่าเป็นบัตร VIP ข้างหน้าเขาบอกว่าใช้คำว่าเติมพี่อ้อยคือเราจะได้กอดกันด้วยแล้วก็จะได้ผ้าห่ม
1: อ
2: ันนี้เป็นผ้าห่มด้วยนะคะ
1: ผ้าห่มพี่อ้อย
2: ใช่และเสร็จพอทั้งเซตเนี้ย
1: ค่ะ
2: ก็จะมีการลุ้นแจกกันในวันนั้นด้วย
1: ค่ะ
2: นี่ดูสิมีถุงผ้าม
1: ีถุงผ้าด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์นี่เล็งสติกเกอร์อยู่
2: คือทุกคนเป็นคนชอบคำคมจังเลยนะคะ
1: ก็คือใช่เป็นคำคม
2: พี่ชอบถุงผ้
1: า
2: ไปเป็นถุงผ้าแล้วแบบว่านะสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มี
1: รับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปจ้ะ
2: นี่คือด้วยความตั้งใจของพี่อ้อยและทีมงานเองแล้วกันค
1: ่ะ
2: งานนี้ไม่ได้มีแค่ทอล์กแต่อย่างน้อยบอกแล้วว่าข้างหน้ามันมี exhibition ในการที่เราจะได้ฮิวใจตัวเองตั้งแต่ข้างหน้าเลยแล้วก็บนเวทีนอกเหนือจากทอล์กแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นพี่อ้อยคือการพูดเข้าเพลง
1: ค่ะ
2: เรามีเพลงค่ะเรามีศิลปินที่มาร่วมงานด้วย
1: นะคะก็มีหลายคนที่บอกว่าจะร้องบาทันหรือเปล่าจะกดบาทันไหม
2: น้องรู้ไหมว่าคำนี้เป็นคำที่ทำให้พี่อ้อยแบบหรอเขาจะมีคนมาดูจริงหร
1: อ
2: ชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมีการจัดผังที่นั่งอ
1: ่
2: ะ
1: มันต้องมีสักครั้งนึงในชีวิตครับย่อย
2: แล้วคิดดูนะเมื่อวานพี่อ้อยลองถามทุกคนว่าไหนลองเดาซิว่าวันเนี้ยพี่จะบอกว่าพี่จะทำอะไรที่พี่แอบไม่ค่อยมั่นใจ
1: แล้วส่วนใหญ่เขาเดาว่าอะไรพี่อ้อย
2: ร้องข้ามกำแพง
1: ร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: อันนั้นไม่แม้แต่จะเดินเฉียดไปข้างหน้าเลยอ่ะ
1: พี่อ้อยบอกว่าฉันจะร้องกรี๊ดแล้วจ้า
2: ก็เป็นทอล์คโชว์นะคะ One Stand Up Empathy ค่ะ12กันยายนแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นในการจองบัตรกันนะคะ31กรกฎาคม
1: นะคะเพราะฉะนั้นช่วงชิงมาเป็นเจ้าของบัตรให้ได้นะทุกคนห้ามพลาดเลยอ่ะ
2: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: นะคะช่วงนี้เราติดตามกันเนาะตั้งแต่มีบอท AI ถือกำเนิดขึ้นมาอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็เริ่มจะไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
2: ไปถึงขั้นไหนแล้วคะเนี่ย
1: ไม่รู้ขั้นไหนเราไปไกลมากเริ่มจะกูไม่กลับแล้วล่ะเริ่มไม่ผูกพันกับมนุษย์ด้วยกันและที่จีนเมื่อวานนี้มีรายงานเขาบอกว่ารัฐบาลเขาประกาศบังคับใช้กฎระเบียบชุดใหม่นะคะเพื่อควบคุมกำกับดูแลอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะที่โตวันโตขึ้นมากๆแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงด้วยนะคะจากการที่ผู้ที่ใช้งานเกิดภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์กับบอท AI มากจนเกินไปเพราะว่าการที่ AI สามารถจำลองทั้งบุคลิกภาพของคนแล้วก็การพูดคุยโต้ตอบได้คล้ายมนุษย์อ่
2: ะ
1: มันทำให้บริการ AI Company นะคะก็คือบริการเพื่อน AI เนี่ยถูกเอาไปใช้งานกันเยอะมากๆอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริการลูกค้าการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตไปจนถึงการดูแลเด็กผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเข้ามาควบคุมดูแลกันหน่อยนะคะซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับใหม่นี้นะคะเขากำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องตรวจจับความเครียดทางอารมณ์นะคะเข้าแทรกแซงในสถานการณ์วิกฤตจำกัดการใช้งานที่มันชักจะมากเกินไปแล้วนะคะให้สิทธิผู้ที่ใช้งานในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่แล้วก็ป้องกันการเอาข้อมูลของผู้ใช้ไปใช้ในทางที่มิชอบ
2: มันก็เป็นโลกสองด้านนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วคิดดูนะประเทศไหนคะที่มีแอปแฟนเก่าก็จีนเนี่ยแหละค่ะคือไม่ใช่แค่การแบบมีความสัมพันธ์ทางใจกับบอทสักอันนึง Open Chat เขาทำแอปแฟนเก่าอ่ะ
1: คือเขาก็มีอะไรที่ผุดขึ้นมาที่มันเป็นเทคโนโลยีในยุคนี้นะคะก็เยอะมากเหมือนกันแล
2: ้
1: วคนก็ใช้เยอะด้วยและในขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมก็หนักอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะคือเขาก็อยากจะเติบโตไปพร้อมกับ AI
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็พยายามจะเบรกว่
1: า
2: เธออยู่กับมนุษย์ด้วยนะ
1: นะก็พักจากบอท AI สักแป๊บหนึ่งไหมล่ะ
2: ก็จริง
1: ก็มาหาหน่วยกู้ใจอย่างพี่อ้อย
2: โอ้ยได้เลยขอบคุณมากนะคะ
1: 31กรกฎาคมย้ำอีกทีนะ
2: นะคะจองบัตรกันได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาขอบคุณค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ไปทำงานที่ไหนก็ตามทีนะคะเชื่อไหมว่าการนั่งอยู่หน้าไมค์ตรงนี้มีความสุขที่สุดเลยอะได้อ่านข้อความของหลายๆคนได้เปิดเพลงเพราะๆให้หลายๆคนได้ฟังกันนะคะนี่คือรถไฟบนฟ้าจากดีเจลาดสวัสดีวันพฤหัสค่ะเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาผ่านศึกสงครามกันหนักขนาดไหนเลือกเพลงเพราะให้ตัวเองได้นะคะและขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจกันเยอะมากอันนี้บอกว่านุ่นรอพี่อ้อยจัดทอล์คโชว์มานานมากเลยนะอยากไปฟังเสียงตัวเป็นๆเพราะว่านุ่นฟังพี่อ้อยผ่านแค่ทางกรีนเวฟคือทางฟังผ่านวิทยุแต่จะนั่งไกลๆหน่อยนะคะเป็นคนอ่อนไหวง่ายสบายมากค่ะน้องรุ่นคะนั่งตรงไหนพี่อ้อยว่าพี่มองเห็นด้วยความสามารถในเรื่องของสายตานี่แหละ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

นี้ให้ทุกคนนะคะหวังว่าจะได้เจอกันในวันนั้นนะบอกแล้วมองไปไกลๆเห็นเธอก็อุ่นใจนะคะมีข้อความส่งมาบอกว่าตกลงทอล์ควันที่31ไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือขายบัตร12กันยายนสยามพิคฮอลล์นะคะสยามสแควร์วันนั่นแหละ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: อันนี้เฝ้ารอเลยนะคะอยากฟังเพลงนี้มากๆเลยอะนาฬิกาทรายของ Bogie Lion ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งมากเหมือนเพลงนี้เหมือนกันนาฬิกาทรายเราจะเห็นมันอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อข้างหนึ่งมากทรายข้างหนึ่งจะน้อยและเมื่อเหวี่ยงกลับทรายข้างหนึ่งที่น้อยมันก็จะเริ่มถ่ายเทเป็นทรายอันจำนวนที่มากขึ้นเขาเปรียบเทียบกับความรักค่ะลองดูสิว่าเปรียบเทียบความรักกับนาฬิกาทรายในมุมไหนบ้างนี่คืองานใหม่ล่าสุดจากBogie Lionค่ะ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
8: ์
9: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: Babyแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ให้ช้อป

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่ว

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแ

0: วถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: เดี๋ยวใครอยากจะลุ้นบัตรกันนะคะพี่จะแจกตอนหลัง5โมงเย็นนะคะนี่ยังอ่านข้อความได้อย่างต่อเนื่องเลยขอบคุณที่สุดเลยอันนี้บอกว่าเคยดูพี่อ้อยทอล์กแบบย่อๆไปแล้วตอนงาน Wednesday Songใช่อันนั้นเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเลยนะคะที่สยามพิกนี่แหละพี่เล่าเรื่องผ่าน5เพลงยังสนุกขนาดนั้นถ้ามาเต็มโชว์จะขนาดไหนปลอสยามพิกที่ไม่เยอะนะครับผมว่ากดบัตรก็ไม่ง่ายขอให้โชคดีขอบคุณมากค่ะก็เยอะอยู่นะแต่แบบว่าเราก็ยังอยู่กันแบบอุ่นๆเนาะอันนี้บอกว่าอยากภาวนาให้ตัวเองกดบัตรทันฟังพี่อ้อยมาตั้งแต่อายุ16ชอบจังเลยค่ะจนหนูตัดสินใจเรียนนิเทศเหมือนพี่ตอนนี้อายุ26แล้วผ่านมา10ปีพอดีหวังว่าจะได้มีโอกาสไปนั่งฟังพี่อ้อยตัวเป็นๆสักครั้งยินดีที่สุดฝากเชิญนะคะ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: Legal Loss อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
4: ฮะอินอะไรนะ
3: อินโนบิกครับ

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีดวงนะคะในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะคะ
7: ได้นะคะเครียดไหมคะเครียดไหมคะตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว
6: คือไม่โอเคแหละพี่อ้อย
7: ทำไมอ่ะ
6: ไม่โอเคเลยค่ะมันทำไมเราไม่คิดตรงกันเลยอะคะ
7: ไม่เฉียดอีกแล้วหรอคะ
6: เรียกว่าไม่ใกล้เลยดีกว่า
7: อย่างเงี้ยเจ็บน้อยหน่อยนี่ถ้าใกล้แล้วเฉียดเนี่ยเจ็บมากนะ
6: เจ็บมากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่ค่ะก็อ่ะไม่เป็นไรค่ะ
6: นะ
7: แล้วก็เดินหน้าต่อไป
6: ค่ะ
7: แม่โทรมาอีกแล้ว
6: นี่ไงบอกว่าตายแล้วแม่พี่อ้อยคุณแม่ของพี่อ้อย
7: แม่จะเริ่มจากการที่ช่วยเช็คหน่อยแม่ว่าแม่น่าจะถูกนะนี่ใช้คำว่าถูกด้วยนะ
6: เมื่อกี้พี่อ้อยก็เช็คใหญ่เลยก็เลยเช็คให้พี่อ้อยสักนิดนึงนะคะ
7: โอเค
6: ถูกนะคะ
7: เรียบร้อยค
6: ่ะคิดเห็นตรงกัน
7: ถูกต้องแม่ใจตรงกันตลอดเลยค่ะดีมาก
6: เดี๋ยวขอแอดไลน์แม่พี่อ้อยนิดนึงนะคะทุกวันนี้ยังไม่ได้แอดเลยนะคะ
7: ก็เอาแต่จริงคนมีดวงก็ดวงดวงเนาะ
6: ใช่ไหม
7: ว่านะค่ะเห็นไหมเหมือนเรื่องบอลเหมือนกันพี่เก็บงำมากเลยว่าพี่จะแบบไม่อยากบอกว่าเชียร์ใครอ่ะ
6: แล้วผลที่ล่าสุดนี
7: ้แย่
6: ผลตรงกับที่พี่อ้อยเชียร์ใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่
6: พี่อ้อยบอกว่าพี่พูดไม่ได้จริงๆอะน้องจริง
7: ๆแต่พอแบบตอนเช้าเช็คสกอร์ปั
6: ๊
7: บเลย
6: ยิ้มเลยนะคะ
7: ซึ่งทีมนี้ก็ได้แชมป์ของบอลโลกมา3รอบแล้วนะ
6: ใช่ค่ะเนาะก็ลุ้นกันเนาะก็มีลุ้นป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์โลกสมัยที่4หรือเปล่านะคะเราก็ได้รู้ผลกันแล้วว่าบอลโลกนัดชิงนะคะใครด่วนกับใครเนาะล่าสุดนี้ค่ะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้านะคะบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาชั้นนำเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ทำนายทีมที่จะเป็นฝ่ายชูถ้วยแชมป์นะคะรอบนี้ออปต้ายกให้สเปนเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าถ้วยแชมป์บอลโลกปีนี้ด้วยสถิติ 56.31%
7: ค่ะ
6: ส่วนอาร์เจนตินาเขาบอกว่ามีลุ้นป้องกันแชมป์สำเร็จนะคะอยู่ที่ 43.69% ค่ะ
7: แล้วก็สูสีอ
6: ่
7: ะ
6: ก็คือ
7: มันห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะ
6: แต่ว่ามันก็มีดราม่าเกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นดราม่าอย่างกรณีอาร์เจนตินาแล้วก็เมสซี่นะคะที่เขาก็เจอข้อกล่าวหาว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเข้าข้างตลอดการแข่งขันบอลโลกยังมีรายงานว่าอียิปต์ก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฟีฟ่านะคะเกี่ยวกับการตัดสินในเกมที่พวกเขาแพ้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของกรรมการว่าลำเอียงในเกมที่แพ้อาร์เจนตินาในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะแต่ว่าล่าสุดเมสซี่เขาก็ออกมายืนยันนะคะเขาก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ได้รับการตัดสินที่เป็นประโยชน์ใดๆในเส้นทางสู่รอบชิงฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเขาบอกว่าปล่อยทุกคนสนุกกับเรื่องนี้ต่อไปเถอะ
7: โอ้เนาะแต่มันก็อีกอะ
6: สิ่งที่ทีมชุดนี้ทำได้น่าเหลือเชื่อมากคือเขารอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง
7: ค่ะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปค่ะสเปนกับอาร์เจนตินา
6: ใช่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับเวเบอร์ตราตุ๊กแกผู้นำด้านโซลูชันสำหรับงานปูกระเบื้องงานป้องกันน้ำรั่วซึมและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า40ปีนะคะคือเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งช่างผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้นะคะใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะคะกาวซีเมนต์เวเบอร์ไทฟิกซ์ตุ๊กแกแดงสำหรับงานปูกระเบื้องพื้นผนังแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะติดแน่นทนทานได้มาตรฐานมอกนะคะกาวยาแนวเวเบอร์คัลเลอร์พาวเวอร์ค่ะอันนี้ช่วยป้องกันราดำแบคทีเรียแล้วก็ตะไคร่น้ำได้มาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ
7: คะ
6: กันซึมพร้อมใช้งานเวเบอร์ดรายซีลสำหรับดาดฟ้าหลังคาแล้วก็ผนังปกป้องบ้านจากปัญหาน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ มาตรฐานครบดูแลจบทุกพื้นที่เวเบอร์ตราตุ๊กแกค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีนะคะ
7: ค
6: ่
7: ะอันนี้หวังหมูเด้งยังอยู่ไหมคะทายผิดทั้ง2คู่เลย หมูเด้งก็ยังเป็นหมูเด้งยังอยู่ก็ยังอยู่ดีมีสุขเขาเรียกว่าเป็นเสียงการเสียงทายอ่ะเนาะ
6: มันมีรอบนึงที่หมูเด้งก็ทายถูกอยู่นะ
7: เนาะ
6: น่าจะเป็นอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจ
7: จริงๆก็หมูเด้งไม่ได้เกี่ยวอะไรอะค่ะคือเขาก็เสียงทายไปเรื่อย
6: ๆเป็นกิจกรรมให้หมูเด้งได้ออกกำลังกายนะคะ
7: เนาะเดี๋ยวเรามาดูสเปนกับอาร์เจนตินาดีกว่าค่ะ
5: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ประเทศ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

หนๆพรุ่งนี้เราจะคุยกันในคลับ Friday อยู่แล้วนะคะระแวงคือแรงผลักให้รักพังวันนี้เรามาหาเพลงดีกว่าเพลงที่มาเกี่ยวกับความระแวงความขี้หึงความไม่ไว้ใจหรือแม้แต่ความไว้ใจแล้วใช้ผิดคนได้หมดเลยนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ก่อนที่เราจะคุยกันในคลับ Friday พรุ่งนี้ค่ะความไม่ไว้วางใจหูอยากเช็คจังเลยอะแล้วพอเช็คนะเห็นแค่นิดเดียวอะมันก็จะคิดกันไปเยอะแยะมากมายไอ้ครั้นจะถามเขาตรงๆวิไม่กล้าพี่เดี๋ยวเขาก็รู้สิว่าหนูแอบดูโทรศัพท์

0: แค่อ่านข้อความจากหลายๆคนนะคะพรุ่งนี้โทรมาเลยนะคลับ Friday น่ะบางคนไม่ชอบตัวเองเลยตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้ระแวงแต่พี่มองสองด้านนะด้านหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่น่าไว้ใจใครจะขี้ระแวงอ่ะแต่พอแป๊บหนึ่งดันวอกแวกแค่ครั้งเดียวนะคะมันสามารถทำลายความไว้วางใจทั้งชีวิตจริงๆนะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: พรุ่งนี้นะคะ 4:00 นถึงเที่ยงคืนค่ะระแวงคือแรงผลักให้รักพังนะคะส่งเรื่องราวได้ก่อนค่ะที่ Club Friday Fanpage นะคะบอกเบอร์โทรกลับด้วยนะฝากไว้ใน Inbox วันนี้ก็เลยทำ Playlist นี้ซะหน่อยเวลาที่เราไม่ค่อยไว้ใจวันที่เราขี้หึงขี้ระแวงควรฟังเพลงอะไรดี

ท่าที่เคยฟังเรื่องราวในข่าวFridayมานะคะโดยส่วนใหญ่นะการขี้หึงการระแวงมักเกิดขึ้นกับคนเก่าด้วยนะถึงขนาดว่าอันนี้ทำสถิติของตัวเองคนเราระแวงคนใหม่หรือคนเก่ามากกว่ากันตอนนี้พี่อ้อยมักจะเทไปทางอีกข้างนึงเลยนะคะคือแฟนเก่ามันเป็นของแสลงยังไงบอกไม่ถูกอ่านข้อความกันสนุกเลยค่ะเคยเจอประโยคหนึ่งเห็นเขาแชร์กันใน X นะคะเห็นด้วยสุดๆเลยอ่ะเขาบอกว่าความจริงบางเรื่องนะคะไม่รู้ก็คาใจรู้ไปก็คาที่

0: Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าน
1: ี่ข้อความนี้ส่งมายาวเลยนะคะน่าทับตรงนี้ว่างนะโทรหน่อยโทรหน่อยอยากคุยสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะ9ปีที่แล้วหนูเคยเป็นแบบนี้สามีแกล้งหลับหนูก็เลยย่องเอาโทรศัพท์เขาเนี่ยเอามาปลดล็อกและแอบดูเขาก็ทำคือตื่นขึ้นมาทำเป็นเข้าห้องน้ำและบอกให้เราไปนอนจริงๆแล้วเขาโกรธมากเลยค่ะหนูก็ขอโทษเขาแล้วก็ปรับปรุงตัวตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เคยจับโทรศัพท์เขาอีกเลยไม่เคยสงสัยในตัวเขาทำให้ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขเยอะขึ้นเลยนะคะตัวเราเองก็มีความสุขไม่ต้องไปสนใจต่างคนต่างทำหน้าที่สามีภรรยาไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ก็สุดแท้แต่ค่ะแค่บางคนอาจจะเห็นสัญญาณบางอย่างมั้งแต่พี่อ้อยว่าก็ไม่เห็นต้องโกรธอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ไว้ใจกันก็ถามกันแล้วก็ตอบกันแต่บางคนอาจจะใช้วิธีการไม่ค่ะหนูต้องนิ่งและหลับตาแต่เรื่องแบบนี้นะยิ่งยุคโซเชียลนะคะไม่ต้องห่วงถ้ามันจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวความจริงจะตามหาเราเจอเอง

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ข้อความนี้ต้องเพิ่งเข้ามาฟังได้เลยอยากฟังเพลงระแวงจังเลยของแมทธิวอุ้ยอันนั้นเพลงแรกของเพลย์ลิสต์เลยนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทำตัวไม่ดีกลับตัวกลับใจตอนนี้สบายใจมากและเอาประสบการณ์ที่ไม่ดีย้อนกลับมาสอนลูกให้รู้จักรักอย่างมีสติอย่างให้เกียรติกันและกันรู้ตัวอีกทีเราก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันนะนี่อยากให้คนรุ่นใหม่มีความรักแบบมีสติครับก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะพี่ว่าบางคนจะยุคไหนก็ตามมีทั้งคนที่มีสติและไม่มีสติและถ้าเกิดรักอย่างไม่มีสติทุกอย่างจะสอนเองทุกอย่างจะทำร้ายจิตใจของเขาได้เองว่าก็นี่ไงถ้าเรารักมากความซื่อสัตย์ให้กันไม่เห็นยากเลย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: พรุ่งนี้ชวนกันฟังนะคะคลับ Friday 4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสจัดด้วยกันนะคะพี่ชอตติดธุระนี่แหละระแวงคือแรงผลักให้รักพังพังกันขนาดไหนและเป็นแรงผลักได้ขนาดไหนพรุ่งนี้รอฟัง4ทุ่มนะ
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
7: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
8: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: มันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
1: 97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: One Two Three Go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: ฉันจะได้ไม่ลืม
10: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
13: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
10: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
14: มองตรงไปข้างหน้าก็คือมองไปทางด้านหลังพี่อ้อยก็คือเห็นกับคำว่าหน่วยกู้ใจอ๋อ
15: คือผมจะบอกว่าเมฆเยอะ
14: เมฆเยอะด้วยก็กู้ใจได้ไหมคะช่วงน
15: ี้ได้ค่ะได้ค่ะกู้ได้เสมอค่ะพยายามจะกู้อยู่ค่ะ
14: กู้ตังได้ไหมคะพี่อ้อย
15: กู้ตังก็เดี๋ยวรอ next station เลยค่ะกู้ใจมาทางนี้กู้เงินไปทางไหน
14: หน่วย
15: ลองถาม Chat GPT ค่ะ
14: โอ้โหไม่น่าช่วยอะไรได
15: ้เขาก็จะบอกว่าอ๋อไปธนาคาร
14: ดีไม่บอกไปนอกระบบนะคะ
15: นะนะ
14: นะ
15: ดอกแพง
14: นะคะอ่ะ ก็วันนี้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายไปแล้วนะคะใน3พื้นที่เนาะในกรุงเทพนะคะจากที่ผู้ว่ากทมนะคุณชัชชาติได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะเอ็กซเรย์กันอย่างเข้มงวดที่สั่งปิดไปมีย่านพระราม1เขตปทุมวันนะคะก็สั่งหยุดกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังจากพบว่าแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินนะคะย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยค่ะอันนี้ก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังจากตรวจเพราะว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีก็มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีนะคะหลังจากผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกเตือนแล้วก็ออกหนังสือแนะนำไปแล้วนะคะก็ยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งนะคะคือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายแล้วก็โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งกทม.ก็ยืนยันนะคะว่ามาตรการเชิงรุกนี้ไม่ใช่การกวดขันเป็นแค่ชั่วคราวนะคะแต่ว่าก็จะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกมิตินะคะก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนาะ
15: นี่เสียงกรองอากาศดังมากเลย
14: เธอหยุดก่อนฉันไม่ใช่ฝุ่น
15: คือสุดที่น่าเขานั่งใกล้เครื่องกรอง
14: ฉันนั่งทีไรเธอดังทุกทีเลยอ่ะ
15: เธอมีฝุ่นเยอะนะจ๊ะ
14: นั่นน่ะสิ
15: อันนี้บอกว่ากู้ตังค์พี่อ้อยไม่ได้แล้วครับโดนยืมไป3ล้าน EP 5ยังไม่ได้คืนเลยนี่ซิทคอมใต้โต๊ะ
14: อย่าให้พี่อ้อยต้องหยาบคายนะจ๊ะ
15: อุ๊ยไม่นะคะจริงๆแล้วนั่นเป็นภาพในการแสดงเท่านั้น
14: เป็นการแสดงนะ
15: นะคะแต่ขอบคุณที่ติดตามกันนะ
14: ค่ะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: ป็นเย็นวันหนึ่งที่ฝนตกอยู่เป็นยกๆนะคะแถวนี้น่าจะเป็นยกที่3แล้วคุณเป็นยังไงกันบ้างเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยไหมคะยังไงก็ตามช่วงที่ฝนตกๆเนี่ยทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะใจเย็นๆช้าๆค่ะรู้ว่าทุกคนมีคนรออยู่ที่บ้านทุกคนวิกดไม่มาอีกแล้ว
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: อดใจรอหน่อยเดี๋ยวจะแจกบัตรเข้ามาในไลฟ์นะคะใครอยากดูว่านวันวานและโบกี้ไลออนค่ะ1 สิงหาคมนี้โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เตรียมตัวในการลุ้น

0: มาแจกบัตรเขาในไลฟ์กันดีกว่าวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะจริงๆ2คนเป็นคนที่มีพลังเสียงสูงมากและจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนที่เรียนโอเปร่ามาเนาะวันนี้ให้ข้อความที่คุณส่งมานะคะถ้าจะให้คัฟเวอร์เพลงของนักร้องเสียงสูงนี่สูงต่อสูงเลยค่ะจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เลือกเพลงหน่อยสิอยากให้วานกับโบกี้ไลออนคัฟเวอร์เพลงอะไรที่เสียงสูงเหมือนกันส่งมาในแอป A Time ฟังฟินและเบอร์โทรกลับด้วยนะคะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ตอนนี้การเสนอเพลงของหลายๆคนนะคะเริ่มไปถึงกระจกร้าวของพี่เป้ไฮร็อกกันไปแล้วโอ้โหแต่คนเสียงแหลมเยอะมากจริงๆอ่ะจะเป็นนักร้องชายหรือนักร้องหญิงก็ตามทีนะคะหลายๆข้อความที่ส่งมาขอบคุณมากเลยอ่ะตอนนี้นะทำเพลย์ลิสต์ให้วาดวานๆกับโบกี้ไลออนร้องได้เยอะมากเลยแต่ผู้โชคดีของเราไหนดูผู้โชคดีก่อนรอเน็ตแป๊บนึงนะคะรอเน็ตรอเน็ตสักครู่นึงนะคะเพราะว่าเน็ตช้าได้ใจมากอันนี้บอกว่าอยากให้ cover เพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวก็ส่งเสียงทรงพลังอยู่พอสมควรเลยนะคะคุณกนกพรคะคุณบอกเบอร์โทรกลับมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปแล้วก็เอาบัตรไป2ใบเจอกัน1สิงหาคมเพลงนิวจิ๋วก็มีเสนอกันมาหลายเพลงเลยก็น่าสนใจนะถ้าวาดวันๆกับโบกี้ไลออนจะลอง cover เพลงนี้ดู

คิดดูสิว่าจะได้ไปฟังเพลงแบบนี้กันสดๆด้วยนะคะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ค่ะ10ตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าในเพลงที่เป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันมีความทรงจำของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นอกหักครั้งแรกหรือแม้แต่รักครั้งแรกสุดแท้แต่เลยค่ะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบค่ะเฉลียงเฉพาะกิจนะคะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มสาวสาวๆหุ้ยเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกพี่ได้เยอะมากเลยอ่ะพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดด้วยค่ะพี่ตุ๊กวิยะด้วยพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงสิทธิ์นะคะใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรีมาสเตอร์จะเริ่มต้นในการขายบัตรกัน24กรกฎาคมนะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วเราเจอกันวันที่10ตุลาคมนะ

0: ากมาย
1: คิดดูสิว่าเพลงนี้กี่ปีแล้วยังใช้ได้ในยุคนี้อยู่เลยนะคะบางทีเราอาจจะเห็นแล้วเราตัดสินเลยมันมีอีกหลายมุมเหลือเกินค่ะอื่นๆอีกมากมายค่ะพี่ๆเฉลียงเฉพาะกิจนะคะหลายๆเพลงเป็นเพลงที่แต่งเนื้อออกมาแบบจากพิจิตรประภาสชนสลานนท์อะแล้วมันเป็นเพลงที่ถึงวันนี้ยังเป็นเนื้อหาที่เป็นจริงอยู่เลยมีคนอยากฟังเสียงพี่ปั่นอยากฟังโอ้ใจเอ๋ยนี่ไงคะอย่าลืมไปฟังในคอนเสิร์ตด้วยนะ

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะตามใจข้อความนี้หน่อยเรื่องจังหวะได้มั้ยคะฝนตกรถติดอะค่ะจะหลับแล้วเข้าใจคุณผู้ฟังกรีนเวฟบางคนหลับง่ายจริงๆ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: นี่ใครคะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงๆนี่ฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยข้อเสนอสุดพิเศษค่ะทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตด้วย
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: you

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
5: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
4: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
7: กฮะอินอะไรนะ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซาน M
3: ติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสิ่งแวดล้อมของแคนาดาค่ะรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองโตรอนโตช่วงนี้พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดนะคะหลังจากไฟป่าเล่นงานทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอแล้วก็แผ่ขยายเข้าไปสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐด้วยนะคะโดยมีรายงานนะคะคุณภาพอากาศของนครโตรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดเลยค่ะในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกจนทางการต้องประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุกขมัวก็สร้างความกังวลอย่างมากเนื่องจากว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ติดกันนะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะคะว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซาน M

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

0: ปิดเพลงไม่เกรงใจฝนเลยค่ะหรือว่าตอนฝนตกๆนะแล้วเจอเพลงแบบนี้เข้าไปนะแบบเฮ้ยพี่มันคือทำ MV อ่ะอ่ะก็สุดแท้แต่ไงเราก็มีความสุขกันในคนละรูปแบบบางทีการที่ได้ฟังเพลงสักเพลงเหมือนกับการคุยกับตัวเองรูปแบบหนึ่งนะคะดูซิว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงอะไรหรือแม้แต่โอ้โหเพลงเนี้ยมันตรงกับชีวิตเราทุกท่อนเลยมาชั่วโมงนี้มี Drive You Home ด้วยนะคะไหนดูซิใครจะมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลกันบ้างวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแจกกันเหมือนเดิมนะคะแจกกันสู้ฝนแบบนี้แหละคุณอยากฟังเพลงอะไรกับบรรยากาศนี้ส่งมาได้ในแอป A-Time ฟังฟินสำคัญสุดคือเบอร์โทรกลับค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยนะคะพอดีมีข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วบอกว่าเพจของสำนักงานเขตดินแดงเขาประกาศว่าตอนนี้มีน้ำผุดขึ้นกลางถนนแถวถนนประชาสงเคราะห์ค่ะและตอนนี้อยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นคือเขากลัวว่าจะเหมือนกับตรงหน้าวัชระอาขาวัชรพยาบาลเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำผุดขึ้นกลางถนนก่อนเพราะไม่แน่ใจจริงๆว่าก็ไม่รู้นะวันนี้มันจะเกิดการยุบตรงไหนนะคะก็แจ้งข่าวตามนี้แล้วกันเผื่อว่าจะมีเส้นทางอื่นให้คุณได้หลีกเลี่ยง

บลูเชดกับอยากเจอรถติดนานใช่ไหมคะอยากเจอคนที่บ้านแล้วว่าอีกนิดนึงนะ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: นี่แหละนะจากสิทธิ์เติมน้ำมันค่ะ 1,000 บาททุกเย็นเลยนะคะโดยซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยคุณอ้อมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: ฝนตกหนักไหมเนี่ย
2: ตรงนี้กำลังจะตกค่ะแต่ว่ามืดแบบมืดมาก
1: มืดมากเนอะมืดมากเนอะเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนเลยนะคะวันนี้อ้อมอยากฟังเพลงอะไรก่อนถึงบ้าน
2: ฤดูที่ฉันเหงาของตัวค่ะ
1: เห็นไหมเข้ากับบรรยากาศพอดีเป๊ะเลยอยากส่งให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: จริงๆไม่ได้อยากส่งให้ใครเป็นพิเศษแต่อยากให้ทุกคนฟังไปด้วยกันค่ะเพราะเข้าใจว่ารถน่าจะติดแล้วก็เป็นตัวแทนของฤดูนี้แล้วกันค่ะเพลงนี้ก็เลยอยากขอไป
1: เห็นไหมอ้อมเป็นดีเจได้นะเนี่ย หนูพูดเข้าเพลงได้บอกว่าดีที่สุดแบบไม่ต้องทำอะไรอีกเลยไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะถึงบ้านปลอดภัยพร้อมกับเพลงนี้ด้วยนะ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
1: ยินดีจ้ายินดีได้คุยการดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะฟังฤดูที่ฉันเหงากันเพราะจริงๆแล้วมันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกับน้องเฟียสมาเปิดเพลงให้ฟังต่อนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในคลับ Friday สวัสดี

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: Is that good?

0: ไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: Is that good?

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวันค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: 1 2 3 4

0: วินเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ขเร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ5ถึง7เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ไม่สบายคอคอกเซบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: inspiration จากบุ๋มปนัดดา
10: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
11: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ2กล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นที่รัฐมิชิแกนสหรัฐค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะจากการระบาดของโรคติดเชื้อจากปรสิตไซโครสปอราที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงโดยมีผู้ป่วยสะสมหลายพันคนแล้วก็ยังพบผู้ป่วยในอย่างน้อย34รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังสอบสวนนะคะว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับผักกาดหอมที่ใช้ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทาโก้เบลทางด้านทาโก้เบลก็ออกแถลงการยืนยันค่ะการถอดวัตถุดิบบางรายการออกจากร้านบางสาขาเพื่อความปลอดภัยและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเต็มที่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าโรคนี้เกิดจากปรสิตไซโครสปอราซึ่งแพร่กระจายผ่านอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนโดยเฉพาะผักและก็ผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาดโดยจะมีอาการสำคัญก็คือท้องเสียอย่างรุนแรงปวดท้องคลื่นไส้เบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดนะคะแต่ยังไงก็ตาม CDC ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงการระบาดกับร้านทาโก้เบลวัตถุดิบผู้จัดจำหน่ายหรือว่าสาขาใดโดยเฉพาะค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ึงนี้ใจเอ๋ยจากพิชาครับแล้วก็ภาษาที่สวยงามสักขนาดนี้นะครับก็เป็นเพลงเพราะที่บอกได้เลยว่าเพลงนี้แต่งอยู่ในยุคนี้นะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับก่อนหน้านี้กีรติด้วยจากพี่โบสุนิตาครับทุ่ม10นาทีแล้วเราเดินทางกลับบ้านด้วยกันในช่วงท่ามกลางฝนตกโปรยปรายเลยไม่แน่ใจว่าที่ไหนตกยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่อโศกเนี่ยตกไป3รอบแล้วตอนนี้ก็ยังโปรยๆอยู่แล้วก็มีฟ้าแลบเป็นระยะแต่มีเพลงเพราะมาฝากเป็นเพลงประกอบการเดินทางกลับบ้านด้วยครับทุ่มหนึ่งปั๊บเฟียสทัชโนนจารุพัชนีแอดเซอร์วิสที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM ครับ

นี่เปิดชั่วโมงมาเป็นเพลงแบบธีมแบบนี้อาจจะเป็นนอสตัลจิกหน่อยๆนะครับเป็นซาวที่น่าสนใจดีถึงแม้ศิลปินสมัยนี้ก็พยายามจะทำซาวเรียนแบบในยุคนี้ด้วยนะครับ80s 90s ก็ตามเนี่ยแต่ว่าของที่มันเป็นออริจินอลมันก็จะมีซาวในแบบของมันนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามดราม่าในโซเชียลก็จะมีคือดราม่ามีทุกวันนะครับวันนี้หนึ่งในดราม่าที่เขาแชร์กันแล้วก็ไวรัลกันก็คือสเตตัสของเบนชลาทิศใน Facebook ของเขาที่เบนเขาเล่าว่าเขาไปกินข้าวร้านนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโต๊ะที่กินข้าวอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมาเป็นแบบแม่ลูก3คนนะครับก็คือมีแม่1คนแล้วก็มีคุณลูกสาวแล้วก็มีลูกชายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกสาวก็มาขอลายเซ็นเบนนะครับซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆบอกว่าขอหน่อยซิว่าขอลายเซ็นหน่อยนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เป็นแบบแฟนคลับแบบชื่นชอบมากอะไรเงี้ยเบนก็เลยเขียนให้นะครับอวยพรขอให้คุณแม่มีความ

สุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยและก็เอาโน้ตเนี่ยครับพร้อมลายเซ็นเอาไปให้คุณแม่แล้วก็อ่านให้คุณแม่ฟังพอคุณแม่อ่านเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็ยิ้มอะไรเงี้ยมาทางเบนนะครับเสร็จแล้วลูกชายที่อยู่ในโต๊ะก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยไปขอลายเซ็นทำไมดังก็ไม่ดังไปขอคนอื่นดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเบนเขารู้สึกสะอึกไงแล้วเขาเลยมาเขียนโพสต์อยู่ในสเตตัสบน Facebook แล้วก็มีคนแชร์กันเยอะแยะมากมายฟิกก็เข้าไปแชร์โมเมนต์ของฟิกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนนี่นะไม่ดังเบนนี่ดังมากในใจของพวกเรานะครับในฐานะที่คนชอบฟังเพลงต้องรู้จักเบนชลาทิตอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือตัวท็อปของเมืองไทยคนหนึ่งอาจจะเคยเล่าให้พวกฟังแล้วว่ามีอยู่ครั้งนึงซึ่งเราเคยจัดงานแล้วก็เชิญเบนชลาทิตนี่แหละมาเป็นหนึ่งในนักร้องในงานด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยงานมันมีตอนกลางคืนและช่วงบ่ายเป็นเขาต้องมาซาวเช็คกับเราไงแต่ว่าตอนที่เขาซาวเช็คเนี่ยทุกคนก็ทำงานกันอยู่ทุกคนก็วิ่งวุ่นกันในงานแบบจัดเสียงจัดแสงคนจัดโต๊ะอะไรเงี้ยทุกคนวิ่งวุ่นกันหมดแต่พอเบนเริ่มซาวเช็คขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละดนตรีมาปุ๊บพอเขาเริ่มร้องเฟียก็เดินไปแล้วรู้สึกว่าโหนี่ขนาดซาวเช็คยังเพราะขนาดนี้เลยเหรอเลยหยุดยืนดูเพราะตัวเองก็จะเดินไปทำงานที่อื่นด้วยเหมือนกันหยุดยืนดูพอดูไปสักพักดูมันเหมือนกับถูกดึงเข้าไปในโมเมนต์ในช่วงของเหมือนโดนสะกดจิตอะครับแล้วก็โดนดึงเข้าไปในเพลงแล้วเฟียก็มองไปรอบๆหอเชื่อไหมครับสิ่งที่เห็นก็คือว่ารอบๆหอเนี่ยทุกคนที่กำลังวุ่นอยู่เนี่ยหยุดทำงานวางมือกันลงหมดไม่มีแม้แต่เสียงวอนะครับทุกคนบอกว่าจ้องไปที่เวทีแล้วเหมือนทุกคนโดนสะกดไปพร้อมๆกันและเพลงนั้นที่เบนใช้ซาวด์เช็คในวันนั้นคือเพลงนี้ครับไปเสิร์ชออนไลน์ดูได้นะครับหาฟังที่อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามโชคดีมากที่ Green Wave บันทึกเพลงนี้เอาไว้และถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดโมเมนต์นึงที่เบนมอบให้กับพวกเราครับ

พลงนี้ขอจานจากพี่ตุ๊กวิทยานะครับแล้วก็คนแต่งนี่ก็คือพี่แอมสวรักษ์นั่นเองชอบเวลานักแต่งเพลงเขาใช้ภาษาที่มันสวยๆนะครับมันจะเป็นภาษาที่เรารู้สึกว่าโหคิดได้ยังไงอ่ะละมุนละไมเหลือเกินนะครับวันนี้เป็นโหมดประมาณนี้แหละโหมดอ่อนโยนต่อใจอะไรอย่างนี้นะครับก็หลายๆคนที่ชอบเพลงแนวๆนี้เนี่ยน่าจะไปเจอเพลงแบบนี้ได้ในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันที่พี่ตุ๊กวิยดาจะขึ้นมีพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติครับพี่ก้อยสรัญญากบทรงศิษย์สาวๆๆเบิร์ดกับฮาร์ดครับเฉลียงเฉพาะกิจอย่างพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบไปด้วยนะครับเสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจองบัตรให้ทันนะ24กรกฎาคมทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่10 โมงเช้าเลยนะครับ

พลงหลายๆเพลงที่เราสู้ว่าฟังแล้วมันเพราะจังเลยหลายๆครั้งมันไม่ได้เพราะเพราะตัวเพลงมันอย่างเดียวนะครับหลายๆครั้งมันเพราะเพราะมันดึงความทรงจำบางส่วนของเราออกมาด้วยนะครับและบางทีความทรงจำนั้นอาจจะสวยงามกว่าเพลงที่เรากำลังฟังอยู่เลยก็ได้เพราะมันผสมประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายที่แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าโอ้โหฟังเพลงเซตนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำให้นึกถึงตอนที่ตัวเองยังไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากมายช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดช่วงนึงในชีวิตซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะกันมากแล้วนะครับฟังเพลงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปอ้อนแม่ซะหน่อยคิดถึงโมเมนต์นั้นจังช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ำใจให้กันเวอร์ชันนี้ก็พี่ขี้หนูกับหมูแฮมนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีพี่มัมลาคอนิกส์เป็นคนร้องเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเมื่อกี้เขาไปอ่านใน Facebook เป็นชลาทิตเข้ามาเม้นต์ตอบเฟียด้วยนะครับเขาบอกว่าจำได้เพลงหยาดเพชรเนี่ยเคยมาร้องให้กับ Green Wave ตอนที่เป็น Green Charity นะครับตอนที่เราชาว Green Wave เนี่ยช่วยกันระดมทุนเพื่อหาเงินไปซัพพอร์ตครอบครัวของคุณอโนชาวยอดบุตรนักแสดงที่ไปเล่นหนังแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียงแล้วก็มีคุณแม่สูงอายุคอยดูแลนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็จากพวกเราไปแล้วแหละแต่ว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งด้วยกันก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะวันนี้มีเพลงประกอบชีวิตอีกเพลงหนึ่งจะเปิดให้ฟังครับแต่ว่าเป็นเพลงประกอบชีวิตของพี่ดีเจอ้อยนภพรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวว่าจะมีOne Stand Up Empathy นะครับซึ่งเป็นทอล์คโชว์เดี่ยวครั้งแรกของดีเจพี่อ้อยด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่อ้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามาฮิวใจกันเถอะหรือว่าอยากจะรู้จักตัวตนตัวเองมากขึ้นหรือว่าจะชวนเพื่อนๆไปฮิวใจได้กันไปเป็นกลุ่มไปกับแฟนไปคนเดียวก็ได้นะครับในงานนี้เราจะมีคนที่เป็นคือปกติเนี่ยว่าเราไปเราก็จะคาดหวังว่าแบบเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะได้พูดคุยกันด้วยในที่นี้ก็จะเป็นสเปซที่ปลอดภัยที่ทุกคนจะได้พูดคุยกันด้วยนะครับส่วนนึงอีกส่วนนึงคือพี่อ้อยก็จะนั่งรับฟังเรื่องราวของคนที่ไปในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเสาร์ที่12กันยายนนะครับที่สยามพิคอใครที่สนใจลองไปดูกันได้จะมีเริ่มจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาจะมีที่นั่งหลายโซนหลายซีทนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าแฟนเบนฟิตเขาเรียกว่าได้เติมพี่อ้อยแบบเต็มๆคอนเสิร์ตอื่นอาจจะมีบัตรจับมือที่นี่มีบัตรกอดจากพี่อ้อยดีเจอ้อยนภพรนี่แหละหยิบเพลงประกอบชีวิตของพี่อ้อยมาครับเพลงนี้เป็นซาวด์แทร็กที่ใช้ในงานแต่งงานของพี่อ้อยเลยที่พี่ไนซ์นะครับแฟนพี่อ้อยไปขอจากพี่บอยกฤษยพงศ์หรือพี่บอยบอกเอาซี่เอาไปใช้ในงานได้เลยก็เลยเป็นซีดีเพลงครับที่มีเพลงนี้เป็นของชำร่วยอยู่ในงานด้วย

0: ศจรรย์จังเลยนะครับวิทยุนี่เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงคนได้ในขณะที่หลายๆคนฟังเพลงอยู่ต่างที่กันบางคนอยู่ในออฟฟิศบางคนขับรถยังอยู่นะครับหรือบางคนอยู่ต่างประเทศมีอยู่อีกคนนึงส่งข้อความมาจากที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากๆฝนตกปล่อยๆลมเย็นพัดมาเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยกับเพลงที่ได้ฟังวันนี้ขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่บรรยายสภาพบรรยากาศบริเวณนั้นมาให้เราได้ฟังกันแล้วก็รู้สึกแบบโหรู้สึกดีจังเลยตอนที่เราอยู่ในเมืองที่มันคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันดูมันวุ่นวายจังยังมีอีกคนนึงที่ฟังเพลงเดียวกันกับเราแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันสุขสบายบอกว่าสบายใจมากดีครับรู้สึกว่าได้รับพลังงานดีๆมาขอบคุณมาก Good NewsGood News ปลายชั่วโมงนี้นะครับเอามาฝากกันสำหรับคนที่ตั้งใจรู้แหละว่าหลายคนพยายามจะสร้างอนาคตนะครับด้วยการวางแผนต่างๆพยายามจะไม่ประมาทแล้ววางแผนต่างๆแล้วแต่ว่าชีวิตมันมีหลายส่วนอยู่เหมือนกันที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราควบคุมได้ทำให้เต็มที่ในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ชิบลงนะครับแต่ว่ามีการวางแผนเอาไว้เพื่อช่วยซัพพอร์ตด้วยก็จะดีครับอย่างเช่นการมีประกันชีวิตกับซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับเพราะว่ามี Smart Analysis นะครับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตคุณในทุกด้านตั้งแต่เรื่องของสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและก็ชีวิตหลังเกษียณด้วยพร้อมกับแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงกับใจคุณมากที่สุด Smart ทุกโมเมนต์ครับกับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์ Green Morning Show
7: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
8: Close up shot
9: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
3: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและ
5: เปิดซองไทยเชฟเฟอร์ไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
4: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ประชาภาพาไปมูงานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam Dudi Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ 1 2
8: 3 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาที่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดในดีอาร์คองโกพากันประท้วงหยุดงานนะคะเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ทำงานท่ามกลางความเสี่ยงแล้วไม่ได้รับค่าจ้างโดยยื่นเส้นตาย48ชั่วโมงให้รัฐบาลแก้ปัญหานี้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะหยุดงานประท้วงต่อไปให้นานขึ้นไปอีกซึ่งการประท้วงเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์การระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและการสอบสวนโรคก็ทำได้ยากล่าสุดยอดคนที่ติดเชื้อสะสมในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 1,963 คนแล้วนะคะเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่719คนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
4: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับปิดท้ายชั่วโมง DJ Playlist ครับเพลงจากมีนนะครับเพลงนี้วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแล้วก็ก่อนอันนี้มีพี่โปโยคีเพลย์บอยด้วยนะครับคืนนี้ขอหอมครับเพลงเพราะมากันเยอะเลย Crescendo เอาเพลงของพี่แหวนมาคัฟเวอร์ใหม่ในเวอร์ชันนี้ก็ฟังแล้วเพราะไปอีกแบบครับฟ้ายังมีฝน
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารและพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
5: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
6: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
7: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุที่นาททองชื่นกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านนะคะหลังจากที่อิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายของโมฮัมหมัดฮอสเซนชัมคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและก็เรือมากกว่า100รายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของชัมคานีนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิตอลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านด้วยก็ส่งผลให้สหรัฐเนี่ยอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะกับเวลาของ Green Update ค่ะ
6: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: คลิปนี้อย่าบอกจ๋าตอมชนะกันครับก่อนหน้านี้มีจำทำไมจาก Tattoo Color ด้วยรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปจาก Good Rider นะครับมีคำบางคำจาก Squish Animal ครับแต่ละเพลงนี้แต่งเพลงกันมาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณศิลปินทุกๆคนจริงทุกครั้งที่เฟย์เปิดเพลงเพราะๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบโหขอบคุณมากเลยที่ทำให้เราแบบดีเจเนาะมีอาชีพแล้วคนฟังเราได้หูเคลือบทองได้ฟังเพลงเพราะๆเหล่านี้นะครับและบางเพลงพอเราอยู่ในช่วงเวลาที่มันใช่หลายคำเหลือเกินที่เราไม่เคยได้ยินในเพลงเหล่านี้เนี่ยมันดังขึ้นมาเด่นชัดในใจเรามากๆเลยนะครับมีคุณผู้ฟังชอบโค้ดเนื้อเพลงนะครับแบบเพลงที่กำลังเปิดอยู่ส่งมาให้ด้วยบอกว่าโหประโยคนี้จริงมากประโยคนี้ใช่มากสงสัยจะโดนในชีวิตที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ใช่ไหม
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: คืนนี้คำว่านายเราแจกอีก1รางวัลนะครับก็จะเป็น2ที่นั่งนะครับก่อนที่จะเริ่มวันพรุ่งนี้วันศุกร์พอเป็นวันศุกร์ปั๊บเราก็จะแจกแบบ5เป็นแบบ5ที่นั่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่รอลุ้นกันอยู่ก็ตามฟังนะครับแต่ว่าคืนนี้ที่เราแจกคือ1รางวัล2ที่นั่งก่อนวันนี้เล่นเกมกันที่ชื่อว่าขอ3คำนะครับก็ขอ3คำนี้ที่นี้คือเป็น3คำที่จะมอบให้กับคนที่เราจะพาไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับโบกี้ไลออนว่านวันวานในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับ3คำนี้จะมอบให้กับใครเพราะฉะนั้นพิมพ์3คำนั้นตามด้วยชื่อเล่นของคนนั้นและเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับเราจะได้โทรกลับไปมอบบัตรให้กับคุณนะครับและดูซิว่า3คำนั้นที่คุณจะมอบให้เขาเนี่ยคือ3คำว่าอะไรหยิบเพลงเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยอีกแล้วครับมาคัฟเวอร์แต่ว่าเวอร์ชันนี้หาฟังที่อื่นไม่ได้นะพี่วันใหญ่มาเองเลยครับและพี่โอคัฟเวอร์ทีไรเด็ดเสมอ

0: หวังดี
1: รู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับสายตาและท่าทีของคนที่เคยผูกพันกันเคยสนิทกันมากๆวันหนึ่งอยู่ๆก็เปลี่ยนไปแล้วก็มองเราเหมือนเป็นคนอื่นเลยทีนี้ครับเวอร์ชั่นของพี่แว่นใหญ่ฮะฟังได้ที่ Green Wave ครับวันนี้ผู้โชคดีที่ส่งเข้ามาบอกว่า3คำนั้นบอกว่าปังไม่ไหวให้กับคุณสามีแต่ไม่ได้ใส่ชื่อเล่นคุณสามีมาก็เลยไม่รู้ว่าคุณสามีชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวโทรกลับไปหานะครับคุณบิวเป็นผู้โชคดีได้รางวัลในวันนี้ครับ
2: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไร
4: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณ

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
2: เอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันนะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยศิลปินเพิ่งเข้ามาเองนะครับสักประมาณวีคที่แล้วนะครับเราอองฟองมานั่งกับพวกเราที่นี่ด้วยดีใจที่เขาทำเพลงมาให้เราฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นวงที่ความคิดสร้างสรรค์เยอะครับความครีเอทีฟสูงแล้วก็ทำเพลงที่มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองมีรสชาติเป็นของตัวเองชัดเจนมากๆเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้พูดถึงเรื่องของความหวานนะครับเป็นซิงเกิลโรแมนติกถ่ายทอดความหวานขั้นสุดเลยเวลาที่เราเจอใครที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่มากๆเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอไปเจอคือชีวิตตอนแรกปกติไม่ได้มีโหมดนี้เลยแต่พอไปเจอคนที่มันใช่แล้วมันคลิกกันลงตัวมันก็เลยแบบเผยมาว่าฮ้อแล้วก็มีมุมนี้ในตัวของเราเหมือนกันนะแอสปาร์แตมครับสารเพิ่มความหวานเลยเอามาใช้เป็นชื่อเพลงนี้ด้วยเหมือนกันจากละอองฟองทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเพลงเพราะยังไม่หมดฟังต่อกันได้ในช่วงบ่อช่วงหน้าพรุ่งนี้ฟิวกลับมาเจอใหม่นะครับผมฟังมาตั้งแต่ 5:00 เลยอ่ะคืนนี้ใครง่วงแล้วนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบาย

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
4: ให้มัน
5: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
6: แต่คนพูดมีแฟนนะ
3: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จค่ะในการทดสอบจรวดใช้ซ้ำเป็นครั้งแรกโดยเป็นการทดสอบยิงจรวดใช้ซ้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าในความสูงประมาณ10เมตรแล้วก็คืนกลับสู่ฐานยิงในเวลาประมาณ40วินาทีที่ฐานปล่อยจรวดนะคะในเมืองโนชิโร่ในภูมิภาคอากิตะทางตอนเหนือของประเทศค่ะโดยญี่ปุ่นนะคะกำลังเร่งยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมจรวดในประเทศหลังจากที่ SpaceX ของ Elon Musk บรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนภาคเทคโนโลยีชั้นนำจากประโยชน์ของจรวดใช้ซ้ำ Falcon 9ได้สำเร็จตั้งแต่ปี2560ขณะที่จีนก็ประสบผลสำเร็จนะคะในการทดสอบจรวดใช้ซ้ำเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจรวดส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกออกแบบให้ใช้ได้ครั้งเดียวโดยชิ้นส่วนต่างๆของจรวดจะตกลงสู่ทะเลหรือเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศหรือเป็นซากชิ้นส่วนที่อยู่ในวงโคจรของโลกหลังจากถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

เสียงร้องของดีเจพุทธนะครับผมแล้วก็ยิปโซนะครับกับไม่อยากเป็นของใครนะครับผู้ฟังมีอเวนิวจากวัชราวดีแล้วก็มีเหนื่อยไหมนะครับเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่โอ้ยผู้ฟังหลายคนชื่นชอบเลยทีเดียวนะครับผมก็น่าจะรู้สึกเหมือนเพลงในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ไม่อยากทำให้เธอลำบากใจจากบูโดกันด้วยนะครับผู้ฟังครับสวัสดีในช่วงดึกๆแบบนี้ด้วย4ทุ่มกับ21นาทีนะครับผมปอนันชัยดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้ครับผม

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: 4:36 นะครับผู้ฟังครับผมขอบคุณข้อความทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินด้วยที่มาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยผู้ฟังครับวันนี้ใครที่ติดตาม Green Wave มาตลอดทั้งวันน่าจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าปริศนาที่พี่อ้อยทิ้งไว้ในโซเชียลมีเดียของพี่อ้อยเองเนี่ยนะครับผมว่าพี่อ้อยกำลังจะทำอะไรนะครับนั่นก็คือ DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy นั่นเองนะครับครั้งแรกในรอบ33 ปีของ DJ พี่อ้อยณภาพรของเรานะครับจับไมค์ที่ไม่ได้คอมเมดี้เหมือนใครๆแต่ว่ามี empathy ที่หัวใจทุกหัวใจอยากจะมาเจอกันแน่นอนนะครับมาฟังเรื่องเล่ามุมคิดแล้วก็คำคมที่เรียกว่ากระชากสติจากหลายๆความสัมพันธ์ที่ตกอยู่ในตอนนี้นะครับจากพี่สาวผู้หิวใจนะครับเครื่องจากผลิตคำคมแล้วก็จะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับผมรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพพรัตน์นะครับผมแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับรอบการแสดงจะมี1 รอบในตอนนี้นะครับนั่นคือเสาร์ที่12 กันยายนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับบัตรราคา 1,200 1,500 2,200 2,500 แล้วก็ 3,000 บาทนะครับจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันศุกร์ที่31 กรกฎาคมนี้ที่ Ticket Major ทุกช่องทางติดตามการจองบัตรได้เลยนะฮะ

ตามสถานการณ์นะครับผมนี่คือแผลเป็นแล้วก็มีตอบยังไงจากป๊อปปองกูลด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คงต้องส่งท้ายกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วชั่วโมงแรกนี่ผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับสำหรับใครที่ขอเพลงมาเดี๋ยวชั่วโมง2ลุยกันต่อนะครับกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาเราเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
4: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
5: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
4: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
8: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: ต่อมาติดตามด้วยกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะยุโรปค่ะได้ลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้โดรนกับยูเครนค่ะซึ่งข้อตกลงฉบับนี้นะคะจะผสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนแล้วก็การผลิตให้ก้าวหน้าโดยยูเครนลงนามในข้อตกลงการใช้โดรนกับหลายประเทศเลยนะคะในสภาพยุโรปแล้วก็อ่าวเปอร์เซียเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของยูเครนที่พัฒนาขึ้นในช่วงทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยูเครนสามารถผลิตโดรนได้10ล้านลำต่อปีและตั้งเป้าการผลิตเพิ่มเป็น2เท่าค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ซิงเกิลล่าสุดจากโบกี้ไลออนครับคุณผู้ฟังกับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินด้วยนะครับผมคือยิ่งฟังเพลงของโบกี้ไลออนเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นศิลปินที่แบบมันมาด้วยเลือดของศิลปินจริงๆนะครับผมเพราะว่าวิธีการเขียนเพลงวิธีการสร้างเมโลดี้หรือว่าสร้างดนตรีเองเนี่ยเธอทำเองหมดเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยนะครับผมมันทำให้เพลงแต่ละเพลงมันดูมีมิติมากเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ก็เอาเรื่องราวของนาฬิกาทรายมาเป็นสัญลักษณ์นะครับผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเดินทางมาถึงจุดจบเป็นการนำเอาคุณสมบัติพิเศษของนาฬิกาทรายที่แตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปเพราะว่าเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถพลิกด้านแล้วกลับมาวนใหม่เริ่มต้นได้ใหม่อยู่เสมอเลยนี่คือเรื่องราวของนาฬิกาทรายกับโบกี้ไลออนนั่นเองชั่วโมงที่2ครับฟังเพลงพร้อมๆด้วยกันต่อกับทินิกวินเวฟ106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณผู้ฟังอยู่กับผมปอนะฮะ

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: แล้วครับสำหรับช่วงเวลานี้ไม่ได้มีบัตรมาแจกแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะไปแบบยกแก๊งนะครับสนุกกันแบบยกแก๊งรางวัล6ที่นั่งตลอด5ช่วงดีเจเนี่ยนะครับผมวันศุกร์ก็คือเริ่มตั้งแต่คืนนี้ในช่วงของดีเจพี่แบมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นติดตามต่อได้เลยนะครับกับการแจกบัตร Cover Night Live Moonlight Lounge เจอกับ Bogie Lion แล้วก็ว่านวันวานของเรานะครับผมก็6ใบพาเพื่อนไปให้ครบด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะร่วมสนุกแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับที่เราจะให้ร่วมสนุกในการชิงบัตร Cover Night Live Moonlight Lounge กันนะครับผมจนถึงวันที่21กรกฎาคมก็คือเหลือแค่ศุกร์แล้วก็จันทร์อังคารเท่ากับ3วันเท่านั้นคุณผู้ฟัง

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟูด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนที่อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31 กรกฎาคมถึง9 สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับช่วงเวลาของ Smiley Request ของเรานะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินงานจากขมิ้นกิ่งศักดิ์นะครับผมซิงเกิลที่แบบว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังติดตามอยู่นะครับผมกับฟุตบอลโลกเพลงชื่อเพลงว่าแฟนบอลนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เพลงใหม่จากวง Pearl Peach แนะนำให้ฟังกันครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับผมคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้เข้ามาจากคำที่เคยได้ยินต่อกันมาว่าถ้าหากวันหนึ่งเมื่อคนเราตายจากไปจะไปไหนจะไปอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่งหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งจนผุดความสงสัยว่าที่อย่างนั้นคือที่ไหนมีอยู่จริงไหมก่อนไอเดียนี้จะถูกนำมาตีความใหม่นะครับให้เข้าใจง่ายแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลนี้นั่นเองนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงโอ้ชื่อเพลงก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งเพลงนี้ไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็รู้จักกันจากซิงเกิลใหม่ของ Pearl Peach ด้วยนะครับเที่ยงคืนฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยกับ DJ พี่แบมของเรานั่นเองพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับผมบ่าย 3:00 นเราเจอกันวันนี้ปอไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ
2: Okay.

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1 2 3 go
0: Air Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ต้นชั่วโมงแบบนี้มารออยู่แล้วค่ะดินสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีรายงานค่ะปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบรายวันจากท่าเรือยานบูริมทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียใกล้จะแตะระดับสูงสุดแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เนื่องจากความตึงเครียดกับกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนมีความรุนแรงขึ้นขณะที่ประเทศก็พยายามจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันให้มากที่สุดค่ะโดยซาอุดิอารามโกนะคะซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้เพิ่มการใช้งานท่าเรือยานบูนับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตของท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเพื่อช่วยให้ราชอาณาจักรแล้วก็อาจจะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านสามารถขนส่งน้ำมันได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องข้ามช่องแคบฮอร์มุซค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะ
1: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

นับหนึ่งเข้าสู่วันใหม่ไปด้วยกันนะคะกับช่วงเวลานี้ละค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะเราเริ่มนับหนึ่งกับการฟังเพลงเพราะในตอนกลางคืนนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์และถ้านับไปนับมาวันนี้ก็เข้าสู่วันศุกร์แล้วเหมือนกันมีหลายคนนะคะเคยส่งข้อความมาถามว่าเอ๊ะแล้วคืนวันศุกร์ทำไมไม่เจอพี่แบมเพราะว่าคืนวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วก็เป็นช่วงเวลาของมิวสิกเดย์เพราะฉะนั้นก็เจอกันอีกทีนึงในสัปดาห์ใหม่นะคะก็จะเป็นคืนวันอาทิตย์หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคืนวันอาทิตย์พี่แบมคงไม่มาหรอกแต่บางทีพอส่งเสียงทักทายปั๊บเนี่ยก็จะแปลกใจกันเบาๆนะคะก็เท่ากับว่านั่นคือการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในวันจันทร์นั่นเองนะคะไม่งงเนาะไม่งงเนาะอยู่ด้วยกันมานานหลายปีนะฮะเราเชื่อว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดีนะคะเปิดเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันที่นี่กรีนเวฟค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พลงเพราะฟังเพลินหลายคนถึงบ้านแล้วยังไม่ลงจากรถเลยนะคะเพราะว่าเปิดเพลงให้ฟังแบบต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ที่ Green Wave ค่ะอยู่เพื่อรักเธอนะคะรีเควสต์แรกๆในคืนนี้ที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาผ่านแอป A Time Fun Fin ค่ะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกมีโอกแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
8: Smiley Request
9: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
10: คืนนี้ใครที่ได้ฟังเพลงเพราะก่อนนอนก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยิ่งก่อนวันสุดสัปดาห์กำลังจะมาถึงก็ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เลยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงนี้ด้วยค่ะ

0: ซูเปอร์เบเกอร์นะคะกับรักคือสิ่งสวยงามในช่วงนี้ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เป็น Original Soundtrack นะคะที่ดังมาพร้อมๆกับกระแสของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะอรุณรุ่งค่ะมาฟังเพลงนี้จากน้ององศากันนะฮะนี่คือแสงแรก

เป็นความละมุนของ Original Soundtrack จากซีรีส์เรื่องนี้นะคะอรุณรุ่งค่ะ The Age of Horizon เสียงของน้ององศาธีทัศน์นั่นเองนะคะเพลงนี้แอมอัจฉริยาค่ะเป็นคนเขียนเนื้อร้องนั่นเองตอนนี้คุณผู้ฟังคนไหนที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตกันแบบยกกลุ่มยกแก๊งนะคะ Cover Night Live ค่ะ Moonlight Lounge นะคะศิลปินที่จะมาโชว์บนเวทีในครั้งนี้เป็น2พี่น้องสายเลือดศิลปินนะคะจะทำให้ค่ำคืนนี้พิเศษมากยิ่งขึ้น Bogey Lion และว่านวานค่ะเริ่มแจกบัตรแบบยกแก๊งใครมีเพื่อนเยอะอ่ะมามุงกันตรงนี้เลยส่งข้อความผ่านแอป Atom Fangfin นะคะขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็ลำดับที่ในการลงทะเบียนกันเอาไว้นะคะใครอยากได้ถึง6ที่นั่งพร้อมแล้วส่งข้อความได้เลย

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ใครที่ร่วมสนุกกันในวันศุกร์แบบนี้นะคะทุกช่วงดีเจเลยจะมีบัตรแจกกันแบบยกกลุ่มยกแก๊งนะคะเฉพาะคนที่มีเพื่อนเยอะๆแล้วอยากจะไปสนุกด้วยกันนะคะกับ Cover Night Live ในครั้งนี้คืนนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับข้อความที่ส่งมาบอกว่าจะไปกับน้องๆที่ออฟฟิศค่ะเพราะว่าอยากจะสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันยินดีด้วยนะคะคุณสสิวิมลค่ะโอ้น้องๆที่ออฟฟิศคงจะแฮปปี้น่าดูเลยนะคะยังไงวันที่1สิงหาคมค่ะไปเจอกันได้ที่โรงละครอักษรา King Power นะคะวันนี้ยังมีแจกกับอีก4ช่วงดีเจค่ะช่วงหน้าจะเป็นช่วงของดีเจพี่เป้

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นสมาคมนักเขียนบทแห่งอเมริกาค่ะได้ยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางซานฟรานซิสโกคัดค้านการเข้าซื้อกิจการ Warner Brothers Discovery ของ Paramount Skydance โดยบอกว่าข้อตกลงนี้จะลดจำนวนผู้ซื้อภาพยนตร์และรายการทีวีในฮอลลีวูดซึ่งจะส่งผลเสียต่อสมาชิกของตนเนื่องจากคู่แข่งมีจำนวนน้อยลงและบริษัทที่ควบรวมกันจะมีทั้งแรงจูงใจรวมถึงความสามารถในการลดต้นทุนโดยการกดค่าจ้างนักเขียนและลดผลผลิตซึ่งจะทำให้นักเขียนบทได้รับค่าจ้างและมีโอกาสในการทำงานน้อยลงค่ะโดยสมาคมนักเขียนก็บอกว่าการรวม2ใน5สตูดิโอใหญ่ของฮอลลีวูดเข้าด้วยกันจะเป็นการกระจุกตัวของความต้องการนักเขียนภาพยนตร์และก็ซีรีส์โทรทัศน์ที่ทำรายได้สูงสุดอย่างผิดกฎหมายและลดอำนาจต่อรองของนักเขียนที่ทำข้อตกลงพิเศษกับสตูดิโอค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เห็นบอกว่าวันนี้ทำงานไปถึง16ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นการทำงานล่วงเวลาด้วยหรือเปล่าคะแวะมาขอเพลงนี้จากเติ้ลและ First One ขอให้เธอหายดีขอให้คุณหายเหนื่อยด้วยแล้วกันนะคะเพลงเพราะในชั่วโมงใหม่ค่ะ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ถึงตี 2เลยนะคะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มาฟังเพลงเพราะกันในชั่วโมงใหม่นี้นะคะฟังกันยาวๆเพลินๆมีทั้งเพลงฮิตเพลงใหม่ในวันนี้แล้วก็เพลงที่เรารู้จักร้องตามได้ในวันก่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะปล่อยใจฝันของพี่ตุ๊กวิยดาโกมรกุลนนครไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณฟังคะจากประกาศของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีคนที่เขาลงทะเบียนไว้ประมาณ18ล้านคนแล้วก็มีคนผ่านเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน 510,000 คนนะคะวันนี้มีการประกาศผลตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านช่องทางหลักของทางกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็มีเว็บไซต์หลักของทางโครงการด้วยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารนะคะใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารก่อนนะคะถึงสามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคนที่เขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการในปี2569ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ล่ะค่ะ
0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: ียวทุกทีที่อยู่คนเดียวนะคะส่งท้ายในคืนนี้เสียงของเจนนิเฟอร์คิมนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกข้อความที่ส่งขอเพลงเข้ามา อาจจะมีตกค้างกันบ้างสัปดาห์ใหม่เรามาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองกับช่วงเวลาของดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนของคุณค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลานี้ล่ะค่ะมีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันกับทินสุที่หน้าทองชื่นพายุที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสแต่ก็ทำให้มีฝนตกหนักเลยนะคะสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติได้เปิดข้อมูลค่ะบอกว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซานอันโตนิโอเจอพายุทอร์นาโดพัดถล่มค่ะจากนั้นก็เคลื่อนตัวไปทางเหนือสู่เมืองลีออนและก็สลายตัวไปซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สร้างความเสียหายนะคะทั้งต่อธุรกิจแล้วก็อาคารที่พักอาศัยแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะคะเกรกแอบบอตบอกว่าได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะในหลายสิบมณฑลเพื่อระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางเข้าไปในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
0: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วนะคะแวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้ญี่ปุ่นบอกว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ21,100,000คนคือเป็นจำนวนที่ลดลงร้อยละ2นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนอันนี้ลดลงมากถึง56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมเนี่ยประมาณ3,100,000คนลดลงกว่าร้อยละ 6.8 นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็เป็นผลจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นของไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินใช

บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
0: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนใน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก Moody's ค่ะได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิสราเอลในปีนี้ลงไปสู่ระดับ 3.7% นะคะจากเดิมที่เคยคาดการณ์เอาไว้เมื่อช่วงเดือนมกราคมอยู่ที่ 5% ซึ่งการปรับลดคาดการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงค่ะขณะเดียวกัน Moody's ก็ได้เตือนนะคะว่าฐานะการคลังของรัฐบาลยังคงเจอกับแรงกดดันเนื่องจากคาดว่ารายจ่ายทางด้านกลาโหมเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 6% ของ GDP ทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าถึงแม้ว่าจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่า Moody's ก็ยังคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอลอยู่ที่ระดับ stable ค่ะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นธนาคารกลางของอินโดนีเซียเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าการที่ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 1% ได้ดึงดูดเงินทุนต่างชาติให้ไหลเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์สกุลเงินรูเปียของธนาคารกลางอินโดนีเซียคิดเป็นมูลค่าประมาณ105ล้านล้านรูเปียในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เพื่อรับมือกับเงินทุนไหลออกและก็ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยหลักทรัพย์สกุลเงินรูเปียของธนาคารกลางอินโดนีเซียเป็นเครื่องมือที่รวดเร็วที่สุดนะคะในการฟื้นฟูความสนใจของนักลงทุนต่างชาติค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้ากับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ช้านี้ยังชิลครับเต็งจากปามี่ครับห้องสี่มุมซ้ายเพื่อเธอตลอดไปจากพี่ดาครับแล้วก็มีนนทนนท์ซิงเกิลใหม่ด้วยกับเพลงคำนั้นนะครับทักทายกันตอนเช้าด้วยอยู่กับเฟียสทัชนนท์จารุพัชนีครับมาแทน อันโพนาในเช้าวันนี้นะครับอยู่ยาวไปเลยจนถึงช่วงของกรีนมอร์นิ่งโชว์ด้วยทักทายทุกคนขอให้มีวันที่ดีนะครับ

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: อมแล้วชื่นใจ

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
2: โพโพลิสพลัส
4: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มาก

0: าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: Is that good ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะดีนะ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลเปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ท็อปฟอร์ไนท์วันนี้เรามีแทร็กพิเศษครับจาก Big Ass ซึ่งเคยมา cover เพลงเพราะให้กับเราหยิบเพลงของ Brian นี่มา cover ครับเวอร์ชันนี้ดีเลยอย่ากลับไป

0: คาเฟ่ไนท์ตอนใหม่ล่าสุดครับโบกี้ไลออนกับว่ามันวานครับวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่ airtime.live/greenwave ติดตามลุ้นกันได้หลายช่วงดีเจต่อวันเลยนะครับมีแจกบัตรกันอยู่รัวๆเลยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของ Greenwave ก็ได้ครับคาเฟ่ไนท
1: ์โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: เจ็บคอเมื่อไรเสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: Debut Track เช้าวันนี้นะครับเรามีซิงเกิลใหม่จากพี่ปานธนพรซึ่งเมื่อวันก่อนเองพี่ปานเพิ่งเอาเพลงเข้ามาฝากด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นั่งพูดคุยกันเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายมากนะครับตีความได้หลายรูปแบบมากแต่ความตั้งใจเลยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่กะว่าจะส่งให้กับคุณแม่นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่าภาวนาจากพี่ปานธนพรครับ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
7: พย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: โฮเลกาโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ Inspiration จากบุ๋มปนัดดา
6: องค์กรทำดีเราไม่ได้ทำแต่บุญเราทำหลายต่อหลายอย่างสังคมจะดีไปข้างหน้าได้เราต้องกำจัดคนชั่วเรามีแจ้งความเรามีฟ้องเรามีจับผู้ร้ายเรามีจับคนข่มขืนเด็กเราจับส่งเสริมคนดีทุกวันนี้ลองดูดิบุ๋มมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาร่วมงานกับบุ๋มบุ๋มพยายามจะดึงพวกเขาให้ทำความดีไปด้วยกันในมุมที่เขาพอทำได้และช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคมมันจะเดินไปข้างหน้า
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เรื่องราวของ Green Update มารออยู่ต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และลูกเรือจากสถาบันสำรวจแอนตาร์กติกาแห่งสหราชอาณาจักรประมาณ80คนนะคะเตรียมเดินทางด้วยเรือวิจัยขั้วโลกไปกรีนแลนด์ในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบนะคะว่าธารน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็สภาพอากาศของยุโรปหรือไม่หรืออย่างไรบ้างโดยเป็นภารกิจระยะเวลา 5-6 สัปดาห์ค่ะซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลค่า20ล้านปอนด์นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขากังวลค่ะว่าน้ำจืดที่มาจากการละลายของธารน้ำแข็งอาจจะรบกวนระบบกระแสน้ำหมุนเวียนในมหาสมุทรที่ช่วยควบคุมสภาพอากาศของยุโรปซึ่งอาจจะนำไปสู่สภาพอากาศสุดขั้วแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะเดี๋ยวยังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
5: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วย2ศิลปินเจ้าของคอนเสิร์ต Remaster คอนเสิร์ตในคราวนี้นะครับนอกจากเจอกับพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงศิษย์แล้วเจอกับสาวๆครับเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิยดานะครับพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติครับแล้วก็มีเฉลียงเฉพาะกิจอย่างพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบด้วยใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามกันได้คอนเสิร์ตนี้เสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อบัตรได้วันที่24กรกฎาคมไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยตอน10โมงเช้านะครับ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Your Request เช้าวันนี้นะครับใครอยากฟังเพลงไหนฝากเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Charm ฟังฟินส่งเข้ามาหาเฟียสได้เลยนะครับ
0: Your Request โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: และ Smiley Request เช้าวันนี้ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินด้วยครับ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: มีข่าวดีมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นตอนนี้ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินเนี่ยพร้อมช่วยนะครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกนะครับแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
1: Good News ในช่วงนี้เอามาฝากกันครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยวางแผนชีวิตไว้อย่างดีนะครับแล้วก็มีสเต็ปขั้นตอนแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงครับสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตการมีประกันชีวิตเอาไว้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ทำให้เราสามารถมั่นใจกับอนาคตของเราได้มากขึ้นกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysisและก็ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมกับแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุดนะครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่เป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ช่างภาพพาไปมู
10: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทันดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์วิธี Save Energy แบบ
14: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
15: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
17: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
16: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ไปฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นปิดการประมูลไปแล้วนะคะสำหรับการประมูล Fossil Tyrannosaurus Rex หรือ T-Rex ที่มีชื่อว่า Gus ค่ะซึ่งสำนักประมูล Sotheby's จัดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐก็ปรากฏว่าปิดประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 50.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคนที่ประมูลได้ไม่เปิดเผยชื่อคือเป็นผู้เข้าร่วม